0: วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการเนี่ยต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานคร ระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป2ถึง3สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
3: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัด
5: และกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
5: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทอง ตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: เป็นจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุข

0: ของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
4: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราอ่ะซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่า
3: คร
4: ับมันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
3: ครับผม
4: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวทั้งลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
3: ครับผมครับ
4: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
3: ครับ
4: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับ วันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลัก แล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จนถึงเรียตาดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่ะนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
3: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตักตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคร
4: ับมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
3: ม
4: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
3: ัน
4: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
3: ่
4: ม
3: ัน
4: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
3: ครับที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
4: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมทางนี้ไม่ใช่พฤติกรรมทางนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
3: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
4: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
3: คร
4: ับ ผมเข้าประชุมท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่าบิลแล้วก็บิลอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
3: ครับแล้วด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
4: ครับ
3: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเสียงสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
4: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
3: ฮ
4: ะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่า คำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
3: อ
4: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวๆเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองรู้เลยนะครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิลด์แบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
3: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับ2ละลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับด้วยความยินดีครับ
3: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลด ล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
9: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
8: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
10: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็เดินเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
8: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
11: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
9: ปิดโอกาสโกงครับ
12: เปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
11: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
12: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
11: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
13: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าOne Dataเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาOne Dataให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
14: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
13: ตัวอย่างข้อมูลจากOne Dataชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาOne Dataให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิต นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
15: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
13: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
19: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: ลูก Tropicana Lotion ที่แขนRelax ฉลอง Tropicana Lotion ที่ขานุ่ม Glow ทา Tropicana Lotion ทั้งตัวหอมละมุนโอบกอดผิวด้วยคุณค่าน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกผิวผ่อนคลายหอมนุ่มและดูกระจ่างใส Tropicana Body Lotion มะพร้าวยิ่งทาผิวยิ่งได้พักที่ Tops Gourmet Market Beautrium และห้างชั้นนำทั่วประเทศ
2: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
3: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
4: เคยไหมครับหยิบหนังสือเพราะหน้าปกซื้อของแค่เพราะสวยเลือกคบคนจากแค่หน้าตาแล้วเป็นไงสุดท้ายได้อย่างที่คิดหรือเปล่าซื้อบ้านก็เหมือนกันดูแค่ภายนอกมันไม่ได้สุภาลัยเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่โครงสร้างและวัสดุต้องมีคุณภาพเพราะคุณภาพที่แท้จริงเริ่มจากข้างในสุภาลัย Quality Begins Inside
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

สวัสดีค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยบทเพลงที่แฝงความหมายอันบริสุทธิ์เพลงนี้เดิมเป็นเพลงสวดสรรเสริญในโบสถ์เมื่อแคทสตีเวนกวีโฟกร็อกอัจฉริยะนำมาใส่ลายเปียโนสุดพริ้วไหวร้อยเรียงโดยริกเวกแมนเพลงนี้ก็เลยยิ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและรุ่งอรุณใหม่ที่สวยงามราวกับวันแรกของการสร้างโลกเลยฟังแล้วชื่นใจรับวันใหม่กันจริงๆก็เป็นเพลงต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของ Top Selection ที่ Top Radio 93.5 MHz ประจำนี้วันจันทร์นะคะเราจะอยู่กันในวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นประจำ8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดย DJ เทวีย้ำสวนดูแลคุณฟังค่ะแล้วก็เช้านี้ก็ให้กำลังใจเช้าวันใหม่ย่อมสดใสดีกว่าวันเก่าเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นหลายคนผ่านพ้นไปละน้ำเริ่มรดแต่หลายคนเจอในเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนอีกต่างหากส่งกำลังใจกันเลยค่ะเพราะว่าทุกประเภทก็ตั้งหลักกันไม่ทันนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหเจอหนักหนาสาหัสมากๆส่งกำลังใจฟังเพลงเพราะคิดถึงเพลงอะไรที่จะทำให้คุณได้รับการปลอบขวัญก็บอกมาได้ที่นี่แอดไลน์ที่แอดท็อปเรดิโอแล้วก็ขอเพลงกันมาได้ด้วยช่วงนี้มาดูกันแล้วต่อไปจะเป็นยังไงบ้างสำหรับอากาศกรมอุตุวันนี้บอกว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่พักนี้ก็จะได้ยินได้เห็นกันอยู่เป็นประจำแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องราวของทะเลบางทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือก็ควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้ววันนี้เราเริ่มต้นวันจันทร์ที่5ตุลาคมเหลือเวลาอีกไม่กี่วันกรมอุตุเขาพยากรณ์นะคะว่าตั้งแต่วันที่9เนี่ยจนถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อก่อนเข้ารายการก็มีการสัมภาษณ์กันจากทางกรมอุตุก็ยังบอกว่ามีแอปพลิเคชันให้เช็คกันอย่างใกล้ชิดเช่นกันยังไงก็ลองติดตามกันดูส่วนวันนี้ภาคเหนือฝนเพิ่มขึ้นมาเป็น 60% ของพื้นที่เช่นเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกก็เท่ากันหมดภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เช่นกันส่วนฝั่งตะวันตกลดลงมานิดนึงเหลือ 40% กรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่อากาศสบายค่ะต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสนะคะก่อนจะฟังสี่เต่าทองแห่งลิเวอร์พูลกับเพลงบาลาดที่ขึ้นชื่อว่าถูกนำไป cover มากที่สุดในโลกเพลงหนึ่งเพลงนี้เกิดจากทำนองในฝันของพอลแมคคาร์ทนีย์ที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับฮัมเพลงนี้ได้ทันทีจะพูดถึงความทวินหาอดีตและวันวานที่แสนหวานบิลลี่วอนนำมาก่อนเลยกับบิลลี่วอนเขา Only Yesterday หยิบมาเพ
ผิดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่ง

็น Only Yesterday อีกเรามาฟังนี้เลยนะคะแป๊บนึงเรามาฟัง The Beatles กันเลยดีกว่าค่ะ

คุณฟังไม่ค่อยได้ยิน Only Yesterday ขอฟังเลยเต็มๆอันนี้ต้องคู่กับ Carpenters ค่ะบิลลี่วอนศิลปินผู้เรียบเรียงเพลงนี้ในเวอร์ชันดนตรีบรรเลงออร์เคสตราอันอบอุ่น

จากบรรเลงบิลลี่วอนต่อได้ร้องจากคาร์เพนเตอร์สค่ะช่วงแรกของเพลงจะเล่าถึงช่วงเวลาที่หัวใจต้องจมอยู่กับความเศร้าความโดดเดี่ยวและความหวังที่ริบหรี่ราวกับชีวิตเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ไม่มีวันสาแต่แล้วเมื่อเธอเข้ามาในชีวิตความทุกข์ทั้งหมดก็มาลายหายไปความรักอันอบอุ่นได้เข้ามาเติมเต็มและสร้างความหวังครั้งใหม่จนทำให้ความเจ็บปวดในอดีตนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆราวกับว่าความเศร้าเหล่านั้นมันเคยเกิดขึ้นแค่หวานหวานหรือ only yesterday ก็ขอให้อุทกภัยทั้งหลายที่เกิดกับหลายๆท่านที่กลายเป็นผู้ประสบภัยก็ขอให้เป็นแค่ only yesterday แล้วก็ความหวังในวันใหม่ๆยังมีรออยู่อีกเยอะส่งกำลังใจให้กับคุณฟังด้วยนะคะเช้านี้ก็ทักทายกันมาความสดใสสีเหลืองในหลากหลายรูปแบบขอบคุณมากๆสำหรับแฟนคลับที่อยู่ใน LINE @topradio นะคะพี่โค้กดร.สุวัฒนาบอกว่าอยากจะบอกว่าไฟฉายใช้ดีมากทำให้คิดถึงงานเลโทรและผู้จัดว่าช่างคิดช่างหาของมีประโยชน์มาแจกในงานใช้ดีจริงๆค่ะ DJ TV ก็ยังใช้แล้วก็ตั้งแต่ได้รับมาไม่ได้มีการไปชาร์จเพิ่มอะไรเลยไม่ว่าจะไปชาร์จด้วยฟังก์ชันไหนก็ตามยังไม่ได้ไปแตะเลยยังแสงสว่างจ้าอยู่เลยนะคะพี่โควอทราบไหมคะว่าใช้เมื่อไหร่ใช้ส่องดูระดับน้ำตื่นมาก็เอาไฟฉายอุ๊ยทำเหมือนกันเลยไปส่องดูระดับน้ำมันขึ้นหรือลดใช้ทุกวันคุ้มมากขอบคุณมากๆดีใจที่ได้ประโยชน์มากมายค่ะแล้วอย่าลืมนะคะช่วงฝนตกช่วงความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนบอกให้วุ่นวายกับฝนก่อนดีกว่านะคะก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องของปลวกจริงๆแล้วน่ากลัวมากไม่ใช่ว่าฝนตกจะชะเอาปลวกไปทำให้เกิดความชื้นค่ะบ้านที่ไม่เคยเจอปลวกก็อาจจะเจอเข้าให้เพราะว่าความชื้นยังคงอยู่หลังน้ำลดอะไรแบบนั้นเพราะฉันปรึกษา AP Plus ได้ไม่ว่าจะ027913602หรือว่าทาง LINE @APPLUSTHAI แล้วแถมช่วงนี้ AP Plus ยังนอกจากให้คุณได้ใช้บริการกำจัดปลวกเรายังแถมดูแลมดแมงสาบแล้วก็พ่นควันยุงนาน1ปีเพราะว่าชีวิตก็ต้องเจอหมดเลยมดแมงสาบนี่เป็นอะไรที่กำจัดยากยากนะคะ AP Plus ก็เลยเป็นพี่เลี้ยงดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยควบคู่ไปให้กับทุกท่านที่ใช้บริการกำจัดปลวกในช่วงนี้รูดบัตรเครดิตก็ไม่ชาร์จยังให้ผ่อน 0% นาน3เดือนกับบัตรเครดิต SCB และ K-Bank ทำพร้อมกัน2หลังครั้งแรกทาวน์เฮาส์ลดหลังละ 1,000 บาทบ้านเดียวลดหลังละ 1,500 บาทเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เรื่องของปลวกเป็นปัญหาต่อจากเรื่องของอุทกภัยหรือจากเป็นผู้ประสบภัยนะคะด้วยการให้ AP Plus เป็นที่ปรึกษาดูแลกัน027913602หรือแอดไลน์ที่ @APPLUSTHAI ค่ะเราจะมาต่อกันด้วยเพลงที่พักนี้คงได้ยินกันบ่อยๆเพราะว่าตรงกับเรื่องราวที่จะต้องให้กำลังใจกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกันสุดยอดเพลงบาลาดGospel Pop จากดูโอระดับตำนานเขียนโดยพอลแมคคาร์ทนีย์ขับร้องได้อย่างทรงพลังและอบอุ่นโดย เสียงร้องของอาร์ตกาฟังเกิลสะพานทอดข้ามสายน้ำอันเชี่ยวกระมอบพลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญอุปสรรคในเช้าวันนี้ให้ก้าวเดินต่อไปค่ะ Bridge Over Troubled Water

0: พราะเรารู้บ้านหลังนี้คุณสร้างมาด้วยความรักอย่าปล่อยให้ปลวกร้ายมาทำลาย AP Plus เราพร้อมปกป้องบ้านคุณด้วยการบริการที่มีมาตรฐานโดยทีมงานมืออาชีพเพราะความปลอดภัยคือหัวใจของการบริการAP Plus 02-791-3602
1: วันที่ปวดใจ
2: คงต้องใช้เวลา
1: วันที่โดนบอกลา
2: คงต้องหาที่พักใจใหม
1: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
3: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เพราะผมสำคัญผมร่วงผมบางจึงวางใจให้โอซูนิดูแลโอซูนิแฮร์เซรั่มสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
6: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
7: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
6: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
7: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
6: แล้วพบกันนะคะ
8: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์
9: ทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วย
10: หลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ

ละมุนจากวงซอฟต์ร็อกสัญชาติอเมริกันที่มีเอกลักษณ์ตรงความนุ่มนวลเสียงร้องของเดวิดเกสเนี่ยโอ้โหหวานจับใจนะคะใครกำลังมองหาความรักที่มั่นคงและหวานละมุนเพลงนี้ก็คือคำตอบของเช้าวันนี้เลยยิ่งต่อด้วยบรรเลงชุดนี้โอ้โหอินโทรเข้ามาเนี่ยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครทีเดียวแล้วก็ไพเราะตลอดเลยให้คุณฟังเพลงแบบจนจบมีความสุขกันไปแต่เรื่องราวของการดูแลหลังเกิดอุทกภัยน้ำท่วมแล้วลดบ้างยังไม่ลดบ้างเนี่ยสำคัญมากๆคือเชื้อโรคสิริบัญชาห่วงใยตรงนี้มากนะคะใช้แอลกอฮอล์สิริบัญชาช่วยดูแลกันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้แม้กระทั่งตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วขอให้ทุกท่านผ่านพ้นจากการเป็นผู้ประสบภัยในเร็ววันสิริบัญชาโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจมากว่า70ปียินดีที่จะดูแลกันอย่างดีและนอกจากเรื่องราวของการฆ่าเชื้อได้อย่างมั่นใจสิริบัญชาก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวอย่างดีหลังจากที่พอจะเจอน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ใช้น้ำล้างเท้าล้างตัวถึงแม้ว่าเราจะลุยเฉพาะขาเฉพาะเท้าแต่ทั้งตัวก็ได้รับผลอะไรต่ออะไรกระเด็นมาโดนเพราะฉันก็เลยจะอาบน้ำบ่อยๆเพราะอาบน้ำบ่อยๆอ้าวผิวแห้งอีกวัยนี้แห้งง่ายด้วยเพราะว่าในเรื่องราวของผิวนะคะต่อมไขมันต่อมเหงื่อทำงานลดลงผิวจะแห้งด้วยวัยอยู่แล้วจะขาดน้ำปล่อยไว้อาจเกิดภาวะผิวหนังแห้งอักเสบต่อไปเป็นปัญหาตามมาอาจจะมีอีกเยอะสิริบัญชาเขาก็เลยมีตัวช่วยทั้งอาบน้ำด้วย เป็นเบบี้วอชก็จริงแต่ว่าเป็นเจลที่ทำให้อาบน้ำแล้วผิวไม่แห้งตึงล้างออกง่ายพอล้างออกไม่ต้องเช็ดตัวเปียกๆนั่นแหละค่ะชโลมผิวซอฟทัชเบบี้ออยล์จ้ะลิตเทิลชิลใช้กับผู้ใหญ่วัย50บวกได้สบายเพื่อจะได้กักเก็บและเพิ่มความชุ่มชื้นตบท้ายด้วยคาราไมล์อีครีมอันนี้พกติดตัวไว้เลยระหว่างวันจะได้เติมกันได้ตลอดปราศจากสเตียรอยด์ทาบ่อยได้ตามต้องการนี่คือสิ่งดีๆจากสิริบัญชาให้คุณผ่านพ้นอุทกภัยได้ด้วยดีรับเคนนิจิมาเลย from Aaron Neville even if my heart would break

เสียงแซกโซโฟนต่อเนื่องเป็นดานิเอลวิทาลและฟีเจอริ่งโดยเบเนเดตต้ากับ All By Myself ค่ะพร้อมเสียงธรรมชาติด้วยให้คุณฟังได้มีความสุขขอบคุณมากๆบอกว่าได้รับรู้เรื่องของความหมายของเพลงทำให้เพลงฟังไพเราะเป็นอะไรนะคะเอกลักษณ์ของรายการพร้อมทั้งเดี๋ยวมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกชั่วโมงหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งกำลังใจกันมาใครยังไม่ได้แอดไลน์ให้รู้ใจกันแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วย ID ไลน์เครื่องหมายแอดไซน์แล้วพิมพ์ว่า Top Radio ค่ะวันนี้หลายท่านก็ฟังไปออกกำลังกายไปจะมีถ่ายภาพมาให้ดูนะคะในสถานที่ออกกำลังกายบางท่านก็ออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบโยคะด้วยพิลาติสด้วยตอนนี้พิลาติสก็เป็นที่นิยมเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายหนักๆหรือเป็นด้วยอายุอนามก็จะมาหันมาเล่นพิลาติสกันเยอะก็จะมีสายพิลาติสค่ะตอนนี้มีถุงเท้าสายพิลาติสต้องลองค่ะอีมูพิลาติส5นิ้วนะคะถุงเท้าพิลาติสแบบแยกนิ้ว5นิ้วหรือว่าคล้ายๆถุงมือที่เราแนะนำให้คุณได้รู้จักกับถุงเท้าอีมูนั่นเองอีมูมีเหมาะสำหรับพิลาติสมากๆเลยทุกนิ้วเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติดีไซน์แยกนิ้ว5นิ้วค่ะพื้นกันลื่นเพิ่มความมั่นใจทุกมูฟเมนต์กระชับสวมใส่สบายเหมาะสำหรับพิลาติสและออกกำลังกายในสตูดิโอทั่วไปด้วยคู่ละเพียง250บาทก็น่าจะเป็นคู่ใหม่สำหรับวันพิลาติสของคุณพร้อมให้ช็อปแล้วนะคะจะไปช็อปที่แอดไลน์แอดแล้วกันค่ะ at emoo นะคะเครื่องหมายแอสไซน์แล้วก็ emoo ง่ายๆขอดูหน้าตาก่อนก็ได้เอ๊ะแล้วสีเขาสวยซอฟมากสไตล์ของอีมูอยู่แล้วดูดีมีเทสอยู่แล้วเข้าไปดูที่ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่อีมูซ็อกซ์ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ emusocks.com หรือที่ไลน์ก็ line at emoo at emoo ค่ะแซกโซโฟนเซ็กซี่ที่คุ้นหูจอร์จไมเคิลแคริสวิสเปอร์ค่ะ

0: ลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
8: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาริชโยรายงาน
2: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
9: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
10: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตรนิวเยียร์กาล่าดินเนอร์2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตากาล่าดินเนอร์วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginners เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Outticket และ LINE @ramathicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
2: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
3: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
2: แล้วพบกันนะคะ
4: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
5: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราไซทองและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
6: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

พลังเสียงระดับประการก็ว่าได้ถึงแม้ตัวไม่อยู่แล้วแต่ผลงานยังคงให้ความเพลิดเพลินและให้ความสุขผู้คนเพลงประหลาดสร้างพลังใจอีกเพลงน้ำเสียงของวิทนีย์ฮูสตันบอกเราว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การไปรักใครเท่านั้นแต่คือการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเสียงของวิทนีย์ในท่อนไคลแม็กซ์เนี่ยปลุกพลังบวกให้คุณฟังในเช้าวันนี้ไหมคะThe greatest love of all ค่ะต่อบรรเลงให้ฟังอีกต่างหาก

ันนี้รถค่อยกลับมาเยอะเมื่อวันศุกร์นี้รถว่างๆแต่ก็ไม่ติดมากไหมคะคุณฟังอยู่ตรงไหนอย่างไรบอกกันมาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทราบว่าเด็กๆก็เริ่มทยอยปิดเทอมหลายเด็กคนก็เกษียณอายุแล้วก็มานั่งอยู่ตรงหน้าดีเจนี่แหละใช่ไหมคะโดยเฉพาะเจ้ากรมเต๋ายังติดเรียกเจ้ากรมตลอดบอกพอเกษียณนี้ได้ฟัง

ถึงเจ้ากรมเต่าที่ไรก็นึกถึงภาพจูงเด็กๆลงทะเลเด็กน้อยตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลแล้วก็ไม่ใช่จูงตามหน้าที่ดูใส่หน้านี่มีความสุขใส่หน้าสายตาใบหน้าดูมีความสุขมากเพราะว่าบอกไม่เคยได้ร่วมบุญร่วมกุศลชนิดสัมผัสจริงแบบนี้เลยหลายท่านตามหานะคะว่าเอ๊ะปีนี้เงียบเงียบไปไม่เห็นพูดถึงโครงการพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลคือเบื้องหลังนี้เตรียมกันเต็มที่ปีนี้ก็ทางทีมงานกองทัพเรือก็พยายามหากิจกรรมให้ไม่ซ้ำรูปแบบปีก่อนไปปล่อยปลาปล่อยปูไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ำนะคะปีที่แล้วก็ไปดูเครื่องบินได้ขึ้นเครื่องบินลำโตได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้สัมผัสในห้องกัปตันปีนี้ก็ดูเหมือนเราพยายามจะให้ไปไม่ซ้ำรูปแบบยานสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ว่าให้เด็กอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่สะเทินมากแค่ให้ได้ปีนี้ก็ดูเหมือนเราพยายามจะให้ไปไม่ซ้ำรูปแบบยานสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ว่าให้เด็กอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่สะเทินมากแค่ให้ได้สัมผัสหลากหลายเลยนอกเหนือจากการทำกิจกรรมที่พักสวยแล้วก็ดูเป็นส่วนตัวแล้วก็สำคัญปลอดภัยจากการช่วยดูแลของพี่ๆทางกองทัพเรือปีนี้เราจะจัด 17-19 พฤศจิกายนเปิดประสบการณ์สุด Amazing อีกครั้งสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงบันเทิงสนุกสนานแบบจัดเต็ม3วัน2คืนจะได้ความสุขทั้งเด็กน้อยทั้งครูพี่เลี้ยงที่เสียสละกับเด็กๆทั้งหมดประมาณ100ชีวิตเช่นเคยร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเลขที่ก็043-022-7280สอบถามได้ที่โทรและไลน์096-264-9195ค่ะขอบคุณมากๆเปิดสปอตไปครั้งหนึ่งตอนเช้านี่คุณฟังจำเก่งมากเลยส่งสมทบทุนกันมาเลยวันนี้วันดีด้วยนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณอธิปรัตน์แล้วก็น้องเหมียวด้วยสองท่านเลยครบรอบวันเกิดในวันนี้ค่ะก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะสุขสันต์วันเกิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเจอปัญหาทั้งหลายขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีข้อสำคัญมีความสุขทั้งสุขกายสุขใจและสุขภาพดีนะคะคิดฝันคิดหวังอะไรก็ขอให้ได้มิว่าจะฝันไกลฝันสูงลิ่วเกินเอื้อมขนาดไหนเขาขอให้ประสบความสำเร็จแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอธิปรัตน์และคุณเหมียวด้วยนะคะแล้วคุณฟังทุกท่านที่ครบรอบวันเกิดในวันนี้5ตุลาคมค่ะ

0: ดตัวแรกขึ้นน้องตูนก็ส่งมาเลยเพลงโปรดหนูเลยค่ะก็เป็นเพลงฮิตตลอดกาลของชายหนุ่มคนนี้ริชาร์ดมาร์กซ์ที่เรียกว่าน่าจะโดนใจผู้คนเพราะว่าเขาส่งหรือว่าเขาแต่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้กับซินเทียแฟนสาวเขาซึ่งตอนนั้นเป็นแฟนตอนหลังกลายเป็นภรรยาขณะที่เธอเรียกว่าต้องห่างไกลกันนั่นเองก็ส่งความคิดถึงเป็นตัวแทนความรักและคิดถึงระยะไกลที่กินใจคนทั่วโลกแถมมาเป็นเพลงประกอบในเรื่องของโฆษณาด้วยก็เลยทำให้ผู้คนยิ่งหลงรักและเป็นที่รู้จักอีกด้วยค่ะขอบคุณมากๆคุณออสบอกตอนนี้การจราจรเนี่ยที่คุณออสได้ผ่านมาเส้นศูนย์วัฒนธรรมพระรามเก้านั้นโล่งวิ่งสบายขอบคุณมากๆเลยพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อหลังเบรกค่ะ
1: รอทะเลมีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: คุณชื่ออะไร
4: สิริบัญชา
3: คุณสิริบัญชาคุณฆ่าพวกเขาทำไมอ่ะ
4: มันเป็นหน้าที่
3: ฆ่าเนี่ยนะที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร
4: ่ก็แล้วแต่ใครจะใช้ผมหมอพยาบาลคนเป็นแผลด้วย
3: นะ
4: ยิงในห้องน้ำสาธารณะผมฆ่ากระจายตรงฝารองชักโครก
3: คุณสิริบัญชาคุณเป็นใครกันแน
4: ่เป็นแอลกอฮอล์ไง
3: เฮ้ย
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชามีตัวยาไอโซโพรพิล 70% ใช้เช็ดล้างทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์สิริบัญชาในขวดน้ำยาสีฟ้าฉลากเหลืองแดงวันนี้มีแบบสเปรย์ใช้ง่ายพกสะดวก
5: โอซูนิแชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซูนิซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซูนิดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร094-515-9463
6: วันที่ปวดใจ
7: คงต้องใช้เวลา
6: วันที่โดนบอกลา
7: คงต้องหาที่พักใจใหม
6: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
8: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
11: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
10: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
11: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
10: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
11: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
10: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
11: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

ลินยอนกับ Because You Love Me ดีว่าตัวแม่ตลอดกาลอย่างที่เคยเล่าให้คุณฟังว่าจะมีคอนเสิร์ตของซิลินยอนหลังจากที่เรียกว่าห่างหายไปเป็นเวลานานมากน่าจะ6ปีเห็นจะได้เมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดคอนเสิร์ตของเธอเต็มรูปแบบได้รับกระแสตอบรับที่อบอุ่นทรงพลังแล้วก็ตื้นตันใจอย่างที่สุดจนสื่อต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยโอ้โหเรียกว่าระบือออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายกระแสความต้องการบัตรตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ถล่มทลายจากเดิมที่มีการวางแผนจัดคอนเสิร์ตนะคะแต่เนื่องจากแฟนเพลงเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาลงทะเบียนกันอย่างล้นหลามทำให้ต้องมีการขยายรอบการแสดงเพิ่มขึ้นรวมเป็น26รอบโดยแบ่งเป็น16รอบในปี26เนี่ยค่ะแล้วก็อีก10รอบปีหน้าจะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะแต่เสียใจด้วยตั๋วทั้งหมดทั้งปวงถูกขายหมดเกลี้ยงไปเรียบร้อยบรรยากาศของการแสดงที่ผ่านมาในเดือนกันยายนโอ้โหซิลินยอนปรากฏตัวต่อหน้าแฟนเพลงกว่า 30,000 คนทันทีที่เธอร้องเพลงเปิดตัวเสียงร้องก็ทำให้เธอเองเนี่ยตื้นตันใจถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และก็ร้องไห้ออกมากลางเวทีด้วยความดีใจที่ได้ทำตามสัญญาว่าจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตให้ได้ด้านผู้ชมในหอก็ต่างลุกขึ้นยืนปรบมือเสียงดังสนั่นเป็น standing ovation เลยเพื่อให้กำลังใจดีว่าในดวงใจอย่างยาวนานนะคะแม้เธอจะต้องต่อสู้กับโรคคนแข็งหรือว่า stiff person syndrome มานานหลายปีเนี่ยแต่เธอก็พิสูจน์แล้วว่าเธอสามารถกลับมาเป็นตัวแม่ได้อีกครั้งหนึ่งเห็นว่าเพลง All By Myselfและอีกหลายเพลงนี้โอ้โหร้องสดได้อย่างคริสตัลเคลียร์ส่งพลังจนคนดูตกตะลึงกันทั้งนั้นเรียกว่าปารีสเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมืองแห่งซิลินยอนกันเลยนะคะคึกคักมากมายผู้คนทั่วทั้งปารีสก็ได้พูดถึงเป็นกระแสตอบรับอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะก็อัปเดตให้คุณได้ทราบค่ะหลังจากที่เอ๊ะเธอเปิดตัวประมาณว่าคนอย่างดีว่าตัวแม่อย่างซิลินยอนเนี่ยถ้าไม่พร้อมจริงเนี่ยเธอก็ไม่ออกมาถ้าเธอออกมาเนี่ยแสดงว่าพร้อมเต็มที่แล้วค่ะ For all those times you stood by me. มาในเวอร์ชั่นจอห์นนี่แมททิสมา

ตอนนี้9นาฬิกากับ48นาทีคุณฟังบอกว่าเส้นนครนายกไปรังสิตติดยาวนานมากไม่ทราบว่าน้ำยังท่วมอยู่หรือเปล่ายังไงก็ส่งกำลังใจอยู่กับเสียงเพลงเพราะที่ท็อปเรดิโอ 93.5 เมกะเฮิร์ตซ์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็หลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับการให้ร่วมกันกับโครงการธนบุรีรันครั้งก่อนตอนนี้ก็พร้อมแล้วถึงแม้ว่าการวิ่งเนี่ยจะมีขึ้นจะให้มีขึ้นในเดือนธันวาคมก็จริงแต่เปิดรับสมัครกันแล้วการวิ่งจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมกับธนบุรีรันทูโดยโรงพยาบาลธนบุรีที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะเป็นการจัดงานเพื่อหารายได้ให้กับสิริราชมูลนิธิที่ยังคงเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วไทยเนี่ยได้พ้นทุกขเวทนาโดยเฉพาะผู้ป่วยหลายรายด้อยในเรื่องของโอกาสแต่เป็นโรคยุ่งยากที่เรียกว่าโอ้ต้องใช้เงินเยอะใช้อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างมากมายนะคะแล้วก็ศิริราชมูลนิธิยังมีภารกิจอีกมากมายเลยมหาศาลทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์และอุปกรณ์การแพทย์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตาโรงพยาบาลธนบุรีก็เลยขอเป็นแกนนำค่ะเชิญชวนคุณฟังร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลค่ะจะไปวิ่งสมัครวิ่งได้ที่ในเว็บไซต์ red.thai.run/thonburirunto หรือว่าเซิร์ชทาง Google ว่าธนบุรีรันทูก็จะสามารถไปถึงเว็บไซต์นี้เพื่อสมัครได้การวิ่งจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะคะสถานที่คือถนนลอยฟ้าบรมราชชนีโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีค่ะการวิ่งเขาก็จะมี3ระยะเป็นฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรอันนี้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแล้วก็มีมินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กิโลเมตรชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรอันนี้ไม่มีผลการแข่งขันคือวิ่งสนุกสบายทำบุญกุศลนะคะก็จะมีอย่างแรกค่าสมัคร850บาทอย่างที่2ก็650แบบที่3ก็650นะคะทั้งหมดทั้งปวงไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆก็จะมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะบัญชีออมทรัพย์ที่คุณฟังสามารถสมทบทุนได้บางท่านไม่สะดวกไปวิ่งก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่638101095 638101095นะคะเพื่อสิริราชมูลนิธิสามารถที่จะส่งหลักฐานโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้2เท่าที่เบอร์นี้082-818-4364 082-818-4364 ค่ะมาฟังจิมลิฟส์กับ I Love You Because ค่ะ

0: ป็นเพลง Jim Reeves I Love You Because ค่ะตามที่คุณขอถามมาแล้วก็แมทมอนโรเพิ่งจบกับ Walk Away ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงย้ำกันโอซุนิจัดเต็มรูทีนให้คุณได้ใช้ให้คุณได้ราคาพิเศษรูทีนใช้ประจำก็คือแชมพูคอนดิชเนอร์2ขวดแชมพู1ขวดคอนดิชเนอร์เพียง599บาทโอ้โหอันนี้ดีเป็นออร์แกนิกแล้วก็ยังมีอาร์เกนออยล์ดูแลบำรุงผมได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีโอซุนิแฮร์เซรั่มเด็ดเลยอันนี้เป็นอะไรที่ผู้คนหลงรักเพราะว่าทำให้ผมขึ้นใหม่แล้วก็ชะลอผมงอกได้อย่างดีคิดค้นโดยคุณหมออ้อมที่ค้นคว้ามานานกว่าจะได้ตัวนี้แล้วเวิร์กมากๆนะคะใช้ก็ง่ายเช้าเย็นผมแห้งๆไม่ต้องรอสระผมก็จะได้ผลถ้าขยันหน่อยเช้าเย็นอย่าให้ขาดต่อเนื่องเลยจัดเต็มให้อยู่โอซุนิแฮร์เซรั่มเซต3ขวดเพียง 1,599 แล้วก็ขนคิ้วขนตาสำหรับเซรั่ม3ชิ้น599ซันสกรีน3หลอด1990ที่ LINE @osuni นะคะ @osuni นั่นเองรีบสั่งกันเลยดีมากๆค่ะ
1: โอซุนิแชมพูและครีมนวดผมออร์แกนิกที่มีน้ำมันบริสุทธิ์จากอาร์เกนประเทศโมร็อกโกหรือต้นไม้แห่งชีวิตฟื้นชีวิตในเส้นผมอย่างอ่อนโยนโอซุนิซ่อมแซมบำรุงปกป้องผมคุณให้กลับมาสวยหนาเงางามเพราะผมสำคัญจึงวางใจให้โอซุนิดูแลสั่งซื้อได้ที่ LINE @osuni หรือโทร0945159463
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทั้งนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้
11: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
12: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027รวมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: โรงพยาบาลธนบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมวิ่งลอยฟ้ามหากุศลกับโครงการธนบุรีรันครั้งที่2เพื่อสิริราชมูลนิธิผู้ชนะเลิศชายและหญิงประเภทฮาล์ฟมาราธอนได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นรางวัล
2: ส่วนผู้ชนะชายและหญิงประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนมีรางวัลมอบเป็นเกียรติให้ด้วยแล้วมาร่วมวิ่งร่วมสร้างกุศลไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2569สมัครได้ที่ race.thai.run/thonburirun2 สอบถามเพิ่มเติมโทร095-558-1556 ธนบุรีรันครั้งที่2วิ่งไปด้วยกันเพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา
3: อยู่กับธรรมชาติที่รายล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์อยู่กับชีวิตที่สงบปลอดภัยสไตล์50บวกสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่บ้านหลังใหม่รางวัลสำหรับวัยแห่งความสุขอบอุ่นในอ้อมกอดของขุนเขาและสวนป่าใหญ่ใกล้โค้งแม่น้ำป่าสักที่สวยที่สุดของสระบุรีปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงสุภวัฒนาลัยสุภาลัยเวลเนสวาเล่รางวัลแห่งชีวิตความสุขที่ยั่งยืนของผู้สูงวัยเริ่มเพียง 1.3 ล้านบาทสอบถามโทร1720
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
5: หัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
6: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

0: อมให้คุณหมอพอเนื่องในวันเจมส์บอนด
1: ์ Goldfinger
0: อินโทรบรรเลงจากริชาร์ดเกรนมองต่อด้วย Cherry Bassey Goldfinger

ก็เป็นวัน International James Bond Day นั่นเองวันครบรอบวันฉายภาพยนตร์เจมส์บอนด์ภาคแรกก็เป็นโอกาสทองที่จะนำเพลงแห่งความทรงจำในอีกรูปแบบคือความทรงจำเรื่องราวชีวิตก็ว่ากันไปความทรงจำเรื่องราวของภาพยนตร์ที่โอ้โหอยู่มานานนะคะก็เลยเลือกเพลงที่ถือเป็นบัลลาดแล้วก็ป๊อปคลาสสิกจากภาพยนตร์007หรือเจมส์บอนด์ที่ฮิตที่สุดแล้วก็ตราตรึงใจแฟนเพลงทั่วโลกมาฝากอย่างเพลงแรกเนี่ยถ้าพูดถึงเพลงบอนด์ตัวแม่ที่ขาดไม่ได้คือเชลลี่บาซีเพลงนี้ถูกยกย่องว่าเป็นพิมพ์เขียวและรากฐานของเพลงบอนด์ยุคต่อมาทั้งหมดด้วยเสียงเบสแล้วก็เครื่องเป่าทองเหลืองหรือฮอนที่ส่งพลังนะคะแล้วก็บวกกับเสียงร้องระดับดีว่าที่ลากท่อนจนจบได้ส่งพลังสุดๆจนแทบขาดใจนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีทีเซอร์ของภาพยนตร์ที่หลายคนนะคะไปชมภาพยนตร์ในโรงเนี่ยอย่างพี่สวัสดิ์นวมงคือบอกว่าไปชมภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยเพื่อรอดูโฆษณาของเจมส์วอนแล้วก็ดูทีเซอร์เนี่ยล่ะค่ะก็เป็นอะไรที่แบบตอนแรกก็ออกมาครีเอทีฟมากๆเลยวันนี้ก็เลยนำมาฝากคุณฟังในเพลงจากเจมส์วอน Goldfinger Cherry Bassie ก่อนเป็นเพลงแรกนะคะแล้วก็ขอบคุณทางมาสแลบนะคะโดยยาอมผสมกิเกตราไซทองก็ร่วมสนับสนุนพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลกันมาตลอดให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็คุณฟังก็สามารถร่วมสมทบทุนได้เช่นกันนะคะส่วนตอนนี้ดูแลดวงตากันไม่ว่าสถานการณ์ไหนน้ำท่วมน้ำลดดวงตาก็ต้องดูดีตลอดถึงจะไปส่องไฟฉายดูระดับน้ำได้เพราะฉะนั้นดวงตาทนุถนอมกันก็ต้องน้ำตาเทียมรูบิกไอส์จากมาสแลบซึ่งสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางไลน์แอดมาสแลบได้เครื่องหมายแอสไซน์แล้วก็ MASALAB คุณฟังหลายท่านได้ใช้ได้พิสูจน์แล้วแล้วก็บอกมาว่าดีที่สุดเลยนะคะใช้ง่ายด้วยนะคะเป็นหลอดแล้วก็มาเป็นแผงเราก็เด็ดออกมา1หลอดบิดนะคะบิดตรงฝาแล้วก็เห็นบิดอย่างนั้นนะอย่าทิ้งนะคะหยอดเสร็จเนี่ยกดปิดเข้าไปได้แนบสนิทแน่นมากๆไม่เคยรั่วซึมเลยนั่นคือน้ำตาเทียมรูบิกไอซ์แล้วก็ถึงเวลาก็หยอดเติมได้จนพ้น24ชั่วโมงให้ทิ้งรุ่งเช้าก็หยิบหลอดใหม่มาบิดมาเติมง่ายสบายมากซื้อเก็บเอาไว้เลยนะคะจะซื้อที่ไลน์แอดมาสแลบก็ได้ที่เอ็กซ์พลัสในเซเว่นที่ไอแคร์แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปรวมทั้งช้อปปี้ลาซาด้าออนไลน์และไม่แน่ใจเอาอยากจะชัวร์ชัวร์ถามไปที่ไลน์แอดมาสแลบได้เลยว่าคุณอยู่ตรงไหนอย่างไรหรือตั้งใจจะไปร้านยาอะไรนะคะก็จะบอกได้ว่าตรงไหนมีอย่างไรสำหรับไลน์แอด MASALAB ค่ะขยับมาที่ตอนยุค70บ้างผลงานร็อกบัลลาดระดับมาสเตอร์พีซของอดีตสี่เต่าทองพอลแมคคาร์ทนีย์เพลงนี้มีความมหัศจรรย์ตรงที่พาร์ทแรกเปิดมาด้วยดนตรีที่เรียกว่าออกจากบัลลาดหวานซึ้งก่อนจะตัดอารมณ์สลับไปออเคสตราและร็อกแอนด์โรลสุดกระชากใจได้อย่างน่าทึ่งถือว่าเป็นเพลงบอนด์เพลงแรกที่เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและกลายเป็นเพลงที่เปิดในคอนเสิร์ตของพอลมาจนถึงทุกวันนี้เพลงอะไรติดตามค่ะ

ข้ามมายุคใหม่บ้างตัวแทนของยุคโมเดิร์นก็กลายเป็นตำนานบทใหม่เหมือนกันโอ้เวอร์ชันนี้ก็โด่งดังอเดลร่วมเขียนและขับร้องเพลงนี้จนถือว่าสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จเป็นเพลงแรกของซีรีส์บอนดนตรีเป็นเพลงพ็อปโซบาลาดมนๆนึกลับแล้วก็ดึงเอากลิ่นอายของความคลาสสิกยุคเก่ามาผสมด้วยกับเสียงร้องอันทรงพลังและโดดเด่นของอเดลได้อย่างไร้ที่ติมาฟังเลย Skyfall

0: ้ฟังกันไปจากอเดลส่งพลังมากมากกับเพลงในตอนหนึ่งนะคะตอนหนึ่งของเรื่องเจมส์บอนด์007 Skyfall จากอเดลค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักก่อนพักเนี่ยมาติดตามเรื่องราวของสุขภาพกันเพราะพักนี้จะได้ยินได้ฟังคนปวดหลังนู่นนี่นั่นกันมาบางคนนี่ไม่รู้ตัวว่าแบกอะไรมาในชีวิตเยอะใช้หลังใช้ร่างกายหนักไปหรือเปล่าอย่างกรณีนี้คนไข้ก็เป็นช่างภาพก็แบกกล้องนู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตผ่านมาก็เลยทำให้สะสมจนเกิดอาการมาติดตามกันจากนายแพทย์ศิรวิทย์สุวิทยะศิริค่ะตอนนี้ก็โอ้โหผู้คนไปปรึกษากันเยอะคุณหมอก็ใจดีแล้วก็เรียกว่าเจาะลึกเพราะว่าเจอเคสของผู้ป่วยมามากมายค่ะมาฟังเคสหนึ่งที่คุณหมอศิรวิทย์พูดถึงเรื่องราวของอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็การรักษาด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าจะมีการใช้งาน

0: ก่อนหน้านี้ที่มีผิดท่าเรื่อยๆมีการก้มๆเงยๆยกของหนักนั่งนานแบกนู่นแบกนี่พอเวลามีการไปกระตุ้นโดยอุบัติเหตุก็เลยมีปัญหาขึ้นมาก็มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาแล้วก็มากดทับเส้นประสาททีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเวลามันทับเส้นเนี่ยอาการหลักๆเนี่ยจะปวดหลังอาจจะมีแต่ว่าอาการหลักกว่านั้นที่จะเป็นเยอะกว่าคืออาการเล้าลงขาลงสะโพกเล้าลงขาชาเมื่อยนอนไม่ได้หาท่าไม่ได้กระสับกระส่ายบางท่านมีอ่อนแรงด้วยอันนี้ก็คือเป็นอาการของโรคที่เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทส่วนใหญ่เขา MRI ไปดูว่ามีการกดทับไหมมีอะไรไหมของคนไข้รายนี้ที่เขาอาจจะเป็นค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งก็คือว่าปวดมากจนยาแก้ปวดก็เอาไม่อยู่ละสองนะครับก็คือเขามีปัญหาเรื่องของไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยสามคือเริ่มมีอ่อนแรงขาเหมือนจะกระดกได้ไม่เต็มที่ก็เลยมีเป็นเหตุให้ว่าจะต้องผ่าตัดถ้าผ่าตัดเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแหวกกีบแผลยาวครับหมอนรองจะเห็นได้ว่ามันอยู่ค่อนข้างลึกแล้วก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าเราจะไปถึงมันหยิบมันออกมาได้เนี่ยมันยากผ่านกระดูกผ่านข้อต่อต้องไปตัดเปอะไรมันทำให้มันเสียความแข็งแรงเยอะปัจจุบันนะครับก็มีทางเลือกถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าการผ่าตัดสองปล้องกระดูกสันหลังก็จะเป็นในกลุ่มของเอ็นโดสโคปแทนที่เราจะตัดกระดูกหมดเลยเพื่อที่จะเข้าไปถึงมันเราสามารถที่จะใช้เป็นคล้ายๆเป็นเจาะรูเอาแค่กระดูกแค่บางส่วนออกแล้วก็สามารถเอาตัวกล้องที่ค่อนข้างเล็กเนี่ยช้อนชัยเข้าไปแล้วก็ไปหยิบตัวหมอนรองกระดูกที่เป็นปัญหาออกโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนความแข็งแรงหนึ่งก็คือบาดเจ็บแผลเนี่ยน้อยลงสองก็คือบาดเจ็บโครงสร้างกระดูกเราน้อยลงทำให้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปใส่โลหะด้ามหรือว่าไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่เหมือนในสมัยก่อนกรณีหมอนรองกระดูกหรือกระดูกทับเส้นประสาทก็ตาม 60-70% อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็จะเป็นการกินยาปฏิบัติตัวครับดูแลตัวเองก่อนเลยส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะดีขึ้นยกเว้นว่าถ้าอ่อนแรงแล้วรบกวนชีวิตเยอะนะครับเราก็ MRI ไปแล้วเกิดเจอว่ามันตีบชัดเจนปวดยังไงก็ไม่หายนะครับก็ค่อยว่ากันเรื่องผ่าตัดและซึ่งในช้อยส์ของการผ่าตัดนะครับเราก็แนะนำตรงไปตรงมาปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหานั้นต้องแก้ด้วยอะไรนะครับเราค่อยๆไล่เรียงกันไปตัวคนไข้เองก็ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนเราต้องมาร่วมคนคุยกัน
1: ค่ะก็เป็นคุณหมอศิรวิทย์ท่านน่ารักมากโดยเฉพาะในงานเสวนาที่ผ่านมาสู้เคสยากจากกระดูกสันหลังเนี่ยท่านบรรยายก็ดูแบบเมื่อสักครู่พอฟังเนี่ยแบบเป็นศัพท์ที่เข้าใจง่ายเลยและดูง่ายไปหมดเลยไปหยิบไปจับนู่นนี่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะอ้าวจะต้องผ่าตัดจะต้องหัตถการก็อาจจะไปปรับการใช้ชีวิตอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ละเคสด้วยนะคะยังไงไปปรึกษาได้ค่ะที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพ024872000นัดกันก่อนนะคะคุณหมอศิรวิทย์สุวิทยาศิริค่ะ
2: มีใครอยู่ไหมไปไหนกันหมดช่วยพาไปห้องน้ำทีเดินไม่ไหวนะ
3: ร้องหาคนช่วยเพราะขาอ่อนแรงไขสันหลังบาดเจ็บหรืออัมพฤกษ์อัมพาตโอกาสฟื้นเป็นไปได้ด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินฟื้นฟูกำลังขาด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้าพาผู้ป่วยก้าวย่างได้อย่างมั่นใจศูนย์ฟื้นพลังก้าวเอื้อมยืนเดินโรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพโทร024872000ต่อ2241
4: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพพิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
4: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
5: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เดนรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
4: แล้วพบกันนะคะ
6: วันที่ปวดใจ
7: คงต้องใช้เวลา
6: วันที่โดนบอกลา
7: คงต้องหาที่พักใจใหม
6: ่วันที่ปวดหัวและเป็นไข้
8: เมื่อปวดหัวและเป็นไข้ใช้พาราแคปยามเป็นบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมพาราแคปแผงสีเขียว
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
11: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
12: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์0962649195

จากTom Ford George Groban ตามด้วย Time to Say Goodbye เวอร์ชันยอดนิยม Under Bochori และ Sarah Brightman ปกติจะส่งท้ายแล้วไม่ค่อยจบคราวนี้เปลี่ยนนโยบายเปิดก่อนบ้างชนิดที่เรียกว่าเวลาต้องพอแน่นอนให้จบนะคะแล้วก็ย้ำกันหลังจากทวงกันมาเรื่อยๆคุณฟังมีความรู้สึกว่าการร่วมด้วยช่วยกันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลเนี่ยเป็นความสุขของพวกเรามาตลอดแล้วก็เป็นอะไรที่พร้อมเพรียงกันนะฮะตอนนี้ก็เปิดให้ได้ร่วมสมทบทุนกันแล้วเชิญร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลปีนี้ซึ่งจะจัด 17-19 พฤศจิกายนตามที่โรงเรียนบ้านเด็กเนี่ยได้บอกมาว่าสะดวกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพร้อมพรั่งมอบความสุขให้ทั้งน้องทั้งพี่ที่เสียสละมากับน้องเปิดประสบการณ์สุด Amazing เพื่อสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงสนุกสนานแบบจัดเต็มเช่นเคยนะคะจุดหมายปลายทางหาดน้ำใสสัตหีบแต่ว่าระหว่างทาง3วัน2คืนก็จะได้มีกิจกรรมที่ไม่ซ้ำแบบกับทุกๆปีเขาก็รอคอยนะคะเดี๋ยวนัดคุณครูจันมาเล่าสู่กันฟังแล้วเดี๋ยวโอกาสไหนนะคะแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้คุณฟังได้ทราบว่าเด็กๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันอย่างไรเขาก็รอคอยมีความสุขปีละ1ครั้งเนี่ยแหละค่ะคุณฟังสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยหมายเลขเดิม043-022-7280นะคะสอบถามโทรและไลน์096-264-9195นะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีคุณฟังขอเพลงมากับ If You Love Me ในเวอร์ชั่น Mary Hopkins ค่ะ

0: เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวของกระดูกและข้อกันต่อในงานเสวนาเนี่ยจะมีทั้งคุณหมอศิรวิทย์สุวิทยาศิริมาให้ความรู้อีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนชัยเรืองชัยนิคมนะคะถึงเรื่องราวประโยชน์ที่แพทย์ได้รับจากเทคโนโลยีก้าวหน้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญและจำเป็นต้องใช้ระหว่างการผ่าตัดมาฟังกันในเคสของกระดูกสันหลังคดนะคะจากคุณหมออาจารย์หมอมนชัยค่ะ
1: เรื่องกระดูกสันหลังคดบางครั้งอาจจะดูลักษณะภายนอกได้ยากโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหลวมเวลาปกติก็อาจจะไม่เห็นส่วนใหญ่คนไข้ที่มาก็มักจะเอาเวลาที่ไปว่ายน้ำเวลาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำถึงจะมองเห็นกันได้ว่าหัวไหล่ไม่เท่ากันเห็นลักษณะของเอวสองข้างที่อาจจะไม่สมดุลกันฝั่งหนึ่งคอดฝั่งหนึ่งเต็มกว่าหรือสะโพกฝั่งหนึ่งสูงกว่าต่ำกว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภายนอกที่มักจะเป็นคนอื่นสังเกตเห็นเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่โรงเรียนวิธีง่ายๆจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถดูได้ก็ให้เด็กก้มตัวไปทางด้านหน้าแล้วเรายืนทางด้านหลังถ้าเห็นแนวของกระดูกสันหลังซึ่งปกติมันควรจะตรงถ้ามันไม่ตรงมีความโค้งอันนี้ก็น่าสงสัยละแต่แน่นอนทางการแพทย์คำวินิจฉัยก็คงจะมาจากภาพเอ็กซเรย์ก็ต้องเป็นภาพเอ็กซเรย์ที่เห็นทั้งตัวเพื่อที่จะให้เราสามารถเห็นแนวโค้งของกระดูกสันหลังได้ดีคนทั่วไปมีการเหลื่อมๆได้นิดหน่อยครับมีความโค้งกันได้ถ้าเกิดไม่เกิน10องศาเราถือว่าเป็นคนปกติแต่ถ้ามากกว่า10องศาขึ้นไปเราถึงจะถือว่าเป็นเรื่องกระดูกสันหลังคดทีนี้เนี่ยพอเวลาเกินที่นาปุ๊บวินิจฉัยเป็นกระดูกสันหลังคดเราก็ดูความรุนแรงถ้าเกิดมุมไม่เยอะมากก็ยังใส่เสื้อกลอได้เช่นมุมอยู่ที่ประมาณสัก 25-30 องศาแต่ถ้าเกิดมุมเกิน45องศาขึ้นไปอันนี้ก็เป็นกรณีที่ต้องจริงจังอาจจะต้องไปถึงระดับที่ต้องผ่าตัดของน้องเขาอาจจะมาเจอตอนมุมที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าเกณฑ์ผ่าตัดไปแล้วกรณีที่ไม่ได้ผ่าตัดเวลาที่อายุมากๆที่กล้ามเนื้อเริ่มไม่แข็งแรงตอนนั้นจะมีความไม่สมดุลของลำตัวเพิ่มขึ้นไม่สามารถรักษาร่างกายได้อาจจะมีการเอียงกันอะไรมากกว่าคนปกติแน่นอนการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใหญ่ต้องมีการดูแลเตรียมตัวคนไข้ค่อนข้างเยอะกระโครงสร้างของกระดูกสันหลังต้องมีการวางแผนปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่เราสามารถจะสร้างภาพได้ว่ากระดูกสันหลังรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะต้องมีการใส่อุปกรณ์เยอะการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญมีการใส่อุปกรณ์เป็นน็อตแต่ละตัวเข้าไปที่กระดูกสันหลังคนไข้ที่ปกติมันก็จะดูไม่ยุ่งยากมากในคนไข้ที่มีกระดูกสันหลังคดมีความยุ่งยากมากกว่าเยอะจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีช่วยให้เห็นโครงสร้างกระดูกชัดเจนในห้องผ่าตัดเวลาที่เรามาติดตามช่วงแรกติดตามรูปแผลใช่ไหมครับประมาณสัก1เดือนแล้วก็จะดูว่าแนวของกระดูกที่เราผ่าตัดไปเป็นยังไงบ้างคนไข้ปรับตัวได้ดีไหมแล้วก็เวลาที่ผ่านไปสัก3เดือนหรือ6เดือนแล้วก็จะช่วยดูนะครับเราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของกระดูกที่แข็งแรงขึ้นตอนนี้สบายแล้วครับสำหรับคนไข้ผมคิดว่าคนไข้กลับไปเรียนไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
0: ทุกอย่างไม่ต้องเครียดค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาช่วยเยอะคุณหมอก็เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านกันไปอย่างที่โรงพยาบาลธนบุรีกับศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยเดี๋ยวนี้แยกย่อยออกไปเพื่อครอบคลุมทุกกรณีของผู้ป่วยกระดูกและข้อถึง9สาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นไปปรึกษาได้นัดหมายที่โรงพยาบาลธนบุรีถนนอิสรภาพค่ะ024872000ส่งท้ายชั่วโมงนี้แต่ยังไม่ส่งท้ายเลย Air Supply All Out of Love ค่ะ

0: พาน้องเที่ยว
1: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
2: คุณกำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
9: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไป โดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
0: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลล์เขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเฟรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเฟรกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอโนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอขุระบุรีจังหวัดพังงารวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนูชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

0: แถม
1: ตัว
0: มีแถมค่ะว่าจะให้ฟังแค่3เพลงสำหรับวันเจมส์บอนด์วันนี้ที่รำลึกนึกถึงกันมากมายนะคะพี่หญิงใหญ่ของเราหม่อมราชวงศ์จิราวดีบอกว่าพี่หญิงชอบโดยส่วนตัวก็ Writing on the Wall ดีเจทีวีก็เหมือนกันค่ะตอนเพลงนี้ออกมาใหม่ๆโอ้โหโดนเลยแล้วหลังจากได้รางวัลออสการ์ในเพลง Skyfall สำหรับเรื่องเจมส์บอนด์เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ได้รางวัลเช่นกันแซมสมิธต้องร้องค่ะเพลงนี้คือสำคัญที่เสียงร้องแบบโหนๆได้อารมณ์นี้ด้วยเขาร่วมเขียนเพลงนี้ด้วยเขาตั้งใจสื่อถึงมุมมองที่เปราะบางและอ่อนแอของเจมส์บอนด์ที่กำลังเผชิญหน้ากับอันตรายรอบตัวเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเดิมพันทุกอย่างเพื่อความรักแม้จะมองเห็นลางร้ายอยู่ตรงหน้านั่นเองแซมสมิธโด่งดังเลยกับเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่สร้างประวัติศาสตร์บนชาร์ตของ UK เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เจมส์บอนด์เพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถเปิดตัวแล้วทะยานขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะได้สำเร็จแม้ว่าเพลง Skyfall ของ Adele ก็ยังเคยทำได้ก็ได้เพียงอันดับ2เท่านั้นSkyfall จะเกิดก่อนหน้า

Skyfall น่าจะเป็นปี2012นะคะส่วน Writing on the Wall จากตอน Spectre นั้นอยู่ในปี2015แถมให้อีกเพลงหนึ่งนะคะเริ่มด้วยอัลบั้ม Poetry of the Coral มีเสียงธรรมชาติด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยต่อ Matt Bonro กับ From Russia with Love ค่ะ

ก็กลับมายังเพลงพ็อปบัลลาดยุค70วง3พี่น้องตระกูลกิฟต์ที่ถือเป็นไอคอนแห่งยุคเพลงที่เป็นพ็อปบัลลาดนุ่มนวลชวนฝันผสานกับเสียงประสานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครหลายคนที่ไปร้องคอฟเวอร์หรือว่ามาร้องสดตามก็ต้องทำเสียงให้เป็นเอกลักษณ์ของ Bee Gees กันเลยฟังแล้วก็ได้บรรยากาศใสๆของวันมีความสุขกับ How Deep Is Your Love นั่นเองตอนนี้ก็มาอัปเดตหน้าต่างเศรษฐกิจกันเราเริ่มด้วยตลาดหุ้นไทยก่อนนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะแม่ตอนนั้นก็ดูคึกคักตอนนี้ก็บูบวาบเมื่อเช้ามองไปสีแดงตอนนี้เขียวแต่เขียวแบบปริ่มบวกมาเพียงอ้าวแดงแล้วตอนนี้ลบไป 0.21 จุดหรือ 0.01% มาอยู่ที่แดงๆดัชนี 1,571.41 จุดส่วนราคาทองคำค่ะราคาทองคำวันนี้บวกนิดหน่อยหลังจากลงไปเยอะนะคะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมอัปเดตล่าสุดตอน10นาฬิกากับ50นาทีประกาศเป็นครั้งที่5บวกมา100บาททำให้ทองคำแท่งขายออกบาทละ 66,050 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,850 บาทส่วนเพลงที่จะให้คุณได้ฟังต่อเนี่ยในชั่วโมงสบายๆนะคะกับชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยง Easy Hour กับเพลงของเกิร์ลกรุ๊ปบ้างเกิร์ลกรุ๊ปในยุค80บ้างเพลงนี้ฮิตติดอันดับ1ของวงนี้เลยร็อกหญิงร้วนที่หวานเรียกว่าหวานหยดย้อยที่สุดเสียงร้องอันแพร่ร้อถ่ายทอดความรักได้ลึกซึ้งที่ไม่มีวันดับสูญราวกับเปลวไฟชั่วนิรันดร์เป็นเพลงคลาสสิกที่สาวๆยุคนั้นต้องร้องตามได้ทุกคนเพลงอะไรเอ่ยเตรียมร้องตามค่ะ

มีรีเควสต์มาขอเพลง2เพลงนี้เรียกว่า2เพลงที่มีจังหวะและลายดนตรีที่ต่อเนื่องได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นรีเควสต์พิเศษที่ต้องการเพลงแดนซ์จังหวะสนุกแล้วก็ลายเบสอันเป็นเอกลักษณ์ของซูเปอร์ฟรีกแล้วก็จังหวะกรองชวนโยกของ Talking in Your Sleep ก็มาฟังต่อเนื่องกันเลยนะคะจาก Rick James โดยเพลง Super Freak แล้วก็ The Romantics กับ Talking in Your Sleep ค่ะ

คึกคักแบบนี้ก็ต้องต่อด้วยเพลงเพราะที่ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดด้วยจังหวะดิสโก้ฟังที่โดนใจมากๆนะคะถ้าอินโทรมาเนี่ยรับรองว่าคุณฟังอดไม่ได้ต้องร้องตามเสียงเครื่องเป่าก็กระหึ่มนะคะท่อนจำก็มีหลายท่อนที่คุ้นเคยไม่ต้องดูเนื้อก็ร้องตามได้เพลงที่เปิดปุ๊บบรรยากาศในรายการจะกลายเป็นปาร์ตี้ทันทีหรือเปล่ามาฟังกัน Celebration Cool and the Gang ค่ะเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่จะมอบให้คุณเอกค่ะส่งกำลังใจให้คุณเอกเจอน้ำท่วมหนักเลยบอกอยากได้ทริคดีเดี๋ยวมาฟังต่อจากเพลงนี้เลย

ัดไปเลยค่ะคุณณรงค์บอกคึกคักก่อนเที่ยงคุณเอกอยู่ไหนเอ่ยยังฟังอยู่หรือเปล่าส่งกำลังใจไปให้ใกล้ๆและขอให้จัดการกับเรื่องน้ำท่วมได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย

ดีใจส่งไปถึงคุณเอกบอกฟังอยู่คลื่นเดียวครับไม่ไปไหนเพลงไม่ต้องขอเลยเปิดโดนตลอดเช่นเดียวคุณแอลก็หมอฟังอยู่ตลอดเพลงที่ส่งไปโดนใจก็ทักทายกันเข้ามาบอกได้ยินแล้วได้ยินแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาแล้วบอกเพลงโปรดเอาไว้ไม่ต้องขอก็รอฟังได้เลยเช่นกันหลายๆท่านทีเดียวแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วย ID ไลน์เครื่องหมายแอดไซน์แล้วพิมพ์ว่าท็อปเรดิโอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันด้วยเพลงที่โอ้โหเป็นเพลงเก่าแต่ว่าเก่าในยุค80นะคะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยรู้จักกันทั่วเลยหลานดีเจทีวีก็พอเปิดเพลงนี้ก็เต้นได้เลยนะคะเต้นได้เลยเต้นแบบไม่ใช่ง่ายๆด้วยเพราะว่ากลายมาเป็นกระแสใน TikTok นะคะจังหวะนี้นั่นเองก็คือจังหวะท่าเต้นมูนวอล์กค่ะหรือลั่นสนั่นตั้งแต่ยุค80จนถึงปัจจุบันเด็กๆก็ยังรู้จักกำลังจะเปิดให้คุณได้ฟังกับเพลงที่ถือว่าทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีของโลกอีกเพลงหนึ่งของไมเคิลแจ็กสันแต่งเพลงนี้จากประสบการณ์เขาบอกว่าถูกแฟนตามตื้อดนตรีเป็นแดนซ์พ็อปผสมฟังที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็ยังคงทันสมัยเช่นกันจุดเริ่มต้นของท่าเต้นมูนวอล์กอันลีลันนั่นเองเปิดเมื่อไหร่ลุกขึ้นมาเต้นได้เลยเริ่มพร้อมหรือยังคะพร้อมไปเลยค่ะบิลลี่จีนค่ะ

หรือแอบจินตนาการไม่ทราบเต้นมูนวอล์กกันตามๆแต่ที่แน่ๆจากบ้าน2419บอกว่าน่าเสียดายเปิดช้าไปพี่ปอดจะจบแล้วเปิดฟังในร้านกาแฟเลยเปิดร้านช้าแน่เลยเพราะว่าบอกเปิดร้านปุ๊บก็เปิดท็อปเรดิโอ 93.5 ปั๊บในทันทีนะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เปิดร้านเร็วๆ เปิดฟัง 93.5 ตั้งแต่ 8 โมงเช้ากันเผลอแป๊บเดียวว่าแบบว่าเวลาเยอะแล้วจะหมดเวลาแล้วค่ะก็เดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดจากทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย1ชั่วโมงแล้วก็ท็อปเซเลคชั่นยังมีอีกในช่วงบ่าย2กับดีเจอึ่งนะคะอ่ะยังคึกคักคึกคักกันนิดหน่อยตัวแม่แฟชั่นสีสัน Colorful แห่งยุค80ซินดี้โรเปอร์ส่งเพลง Synthesizer Pop จังหวะกระโดดโลดเต้นถือเป็นเพลงชาติของสาวๆทั่วโลกอีกเพลงหนึ่งส่งพลังบวกให้ทุกท่านออกไปใช้ชีวิตและสนุกกับโลกกว้างดนตรีสดใสสนุกสนานเปี่ยมไปด้วยพลังบวกจงสายใกล้เที่ยงลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันตั้งแต่8โมงเช้ากับเทวีมสวนนะคะมีความสุขกันมากๆจะเจออะไรขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ

ำลังฟังท็อปเรดิโอ FM 93.5 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ90ถึง100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
5: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที
0: ่เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝน

0: ตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตร
2: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศเนี่ยแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
1: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้โครงการชนรับประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
3: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่า50%ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่87.61%ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่58.36%ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยางชีพให้พร้อม ้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น 8 อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
5: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
7: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นาทีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเมป่าดอยหมู่ที่7ตำบลเมป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยเมป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวง พระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
10: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
11: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังทรายหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
9: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
12: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คน การเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
13: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันมาลีรายงาน
9: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
14: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพรมารายงาน
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
15: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
16: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญ

0: ื่นได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มปอบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
1: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำตั้งระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ 81 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตาม

0: เป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ร้อยละ45อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีธา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
2: ครับผมก็แรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานักวิ่งแล้วรอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะเจ้าเอวีพีของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึก ดีใจก็คือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับเราก็อยากจะเอาตัวไทยไปยืนอยู่นะครับในโลกให้ได้ครับ
1: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขัน และทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง1 เมตร 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อน เมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอการแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอการแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดย
7: สังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูล

0: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังที่รักก็ได้เวลามาสวัสดีทักทายกันนะคะวันนี้วันจันทร์น่าจะเป็นจันทร์แรกของเดือนด้วยนะเดือนตุลาคมนะคะกับ Healthy Together ค่ะพอที่ข่าวเที่ยงจบก็พบดีเจเจี๊ยบรัชนีได้เป็นประจำที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radioสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ฟังได้2คลื่นความถี่นะคะทั้ง FM 93.5 และ 95.5 ก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมง1ชั่วโมงที่เราจะดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะช่างเทคนิคประจำรายการวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขเราเริ่มกันด้วยงานของเรเนริชีนะคะจบไปเมื่อสักครู่ Hello อัลบั้ม Can't Slow Down เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่2ของเขานะคะเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดด้วยนะอัลบั้มนี้แล้วก็ได้รับรางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้มแห่งปีในงานประกาศรางวัลแกรมมี่ครั้งที่27ประจำปี1985ด้วยนะคะตามหลัง Being With You โดย Smooth Jazz All Stars Soul Sack Tribute to Smokey Robinson นะคะก็เป็นเพลงของ Smokey Robinson ในเวอร์ชันบรรเลงแซกโซโฟนน่าฟังมากน่าฟังขอบคุณมากๆค่ะที่เซโลทักทายกันในทุกช่องทางนะคะทั้ง LINE 935AD SMS 468-9935รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ที่ทักทายไปเมื่อเช้านี้ก่อนจะไปฟังเพลงแล้วก็ไปฟังคุณหมอนะคะทักทายกันสักนิดนึงนะคะถามสารทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเช้านี้เป็นเช้าที่หลายบ้านก็อาจจะอยู่ในช่วงฟื้นฟูทำความสะอาดหลังจากน้ำแห้งแต่ก็อาจจะมีบางบ้านที่ยังรอวันน้ำแห้งอยู่ส่งกำลังใจให้กันนะคะคนที่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยกันเชื้อราด้วยนะคะสวมระหว่างที่ทำเพราะว่าเชื้อราเยอะค่ะเยอะเพราะว่ามันมีความชื้นนะตามผนังตามอุปกรณ์อะไรในบ้านต่างๆนี่แหละวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2พบกับหมอนะคะคุณหมอที่จะมาพบกับพวกเราก็คือนายแพทย์นภัสอมรรัตนานนท์แพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอจะมาพูดคุยให้ความรู้ในการรับมือนะคะรับมือกับโรคหนึ่งนั่นคือโรคต่อมลูกหมากโตก็เป็นกันเยอะนะคะ เดี๋ยวถามคุณหมอแล้วกันว่าทำไมถึงเป็นกันแล้วมันจำเป็นจะต้องเป็นทุกคนไหมเนี่ยสำหรับผู้ชายนะคะผู้หญิงมีเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังต้องถามคุณหมอกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่สองหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีกสองเพลงเราก็ฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเวลาเหลือก็มาอัปเดตข้อมูลอะไรกันบ้างก็จะให้ฟังงานของRequest กับ I'll Stand By You ค่ะตามด้วย Light Here Waiting นะคะ Richard Marks

0: ของริชาร์ดมาร์กส์นะคะ Right Here Waiting ตามหลังกรีแคสกับ I Stand By You ก็เป็น2เพลงเพราะๆเลือกมาฝากกันมาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ณภัทรอมรรัตนานนท์นะคะคุณหมออยู่ในสายพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ยินค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะ
1: ได้ยินได้ครับ
0: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโจโตนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องเนื้อหาใจความหลักๆเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอได้อธิบายให้ได้ฟังค่ะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงโตได้ค่ะ
1: ได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ฟังก็ก่อนอื่นเนี่ยขอเกริ่นนำก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อคำถามนะครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็อยากให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกท่านจินตนาการตามภาพนะครับต่อมลูกหมากของผู้ชายนะครับหรือเพื่อร่างไข่ลูกหมากหรือว่าโดนัท
0: คุณหมอคะคุณหมอคะขออนุญาตคือเสียงมันไม่ค่อยชัดนะคะคือความดังมันได้แต่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ชัดไม่เคลียร์ค่ะ
1: ตอนดูได้ยังครับ
0: เดี๋ยวนะคะทำไม
1: เดี๋ยวโทรอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
0: โทรใหม่ใช่ไหมคะ
1: ได้ยินครับโอเคครับ
0: คือได้ยินแต่มันสัญญาณน่ะมันไม่ค่อยดีอะค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวผมต้องหาสัญญาณรอบได้ไหมครับ
0: ขอโทษนะครับค่ะค่ะคุณหมอไม่เป็นไรค่ะรอคุณหมอก็ลองดูสัญญาณไม่ดีฟังไม่ชัด
1: อันนี้ได้ยังครับ
0: ตรงเนี้ยเหรอคะ
1: ครับผม
0: ลองว่ากันไปแล้วกันโอเคต่อมลูกหมากคืออะไรทำไมถึงโตต่อค่ะ
1: ได้ครับผมก็ต่อมลูกหมากเนี่ยครับผมมันเป็นอวัยวะที่อยู่รอบท่อปัสสาวะนะครับผมแล้วก็จะมีรูปร่างคล้ายลูกหมากหรือว่าโดนัทที่รับอยู่รอบท่อปัสสาวะครับผมหน้าที่ของมันครับผมเป็นการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจินะครับทีเนี้ยพอผู้ชายเราอายุมากขึ้นครับผมอายุตั้งแต่ประมาณ50 ปีขึ้นไปเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงครับผมทำให้เนื้อเนี่ยต่อมลูกหมากเนี่ยมันหนาตัวหรือว่าโตขึ้นแบบหลุดเลี่ยงได้ยากก็มันเกิดจากการเสื่อมของฮอร์โมนแต่ตามวัยครับผมพอต่อมลูกหมากเนี่ยมันขยายตัวเนื้อภาพตามครับมันก็เหมือนโดนัทที่ขยายตัวขึ้นนะครับผมมันก็เป็นอยู่รับท่อปัสสาวะที่ตรงกลางนะครับผมทำให้ท่อเนี่ยท่อปัสสาวะเนี่ยถูกแคบลงครับผมเหมือนขายางรถน้ำครับที่โดนบีบนะครับผมน้ำมันจะไหลไม่สะดวกเปรียบเช่นเดียวกันก็คือเหมือนน้ำปัสสาวะก็จะไหลไม่สะดวกครับผมสรุปคือมันเป็นโรคที่เสื่อมตามวัยครับผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกหรือว่าน่ากังวลอะไรนะครับผมผู้ชายครึ่งเนี่ยพอถึงวัยประมาณ55-60 ปีเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการกันแล้วครับ
0: ค่ะระหว่าง50-60 ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นเฉพาะผู้ชายเหรอคะเห็นคุณหมอพูดถึงผู้ชาย
1: ใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต่อมลูกหมากอย่างที่บอกไปครับก็คือมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของผู้ชายเท่านั้นที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจิครับ
0: นะค่ะก็คุณหมอบอกไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นอายุเป็นกับคนอายุประมาณ50-60ซึ่งก็ไม่ต้องถามว่าเป็นผู้ชายวัยเกษียณใช่ไหมคะวัยใกล้เกษียณวัยเกษียณเนี่ย
1: วัยกลางคนแล้วกันครับผม
0: วัยกลางคนที่ว่าเป็นกันเยอะค่ะแล้วอาการล่ะคะจะสังเกตอาการได้ยังไงว่าเข้าข่ายเป็นแล้วเข้าข่ายหรือกำลังจะเป็นเนี่ยค่ะต่อมลูกหมากเริ่มโตแล้วเนี่ยค่ะ
1: ครับผมจริงๆต่อมลูกหมากโตนะครับผมมันเป็นอาการที่สังเกตได้จากทุกท่านที่เป็นผู้ชายเลยหมายความว่าจริงๆเราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการเข้า ข้าห้องน้ำหรือว่าง่ายๆคือการปัสสาวะของเรานะครับนะครับสัญญาณที่เป็นหลักๆเนี่ยครับจะมีแบ่งไปประมาณ 4-5 ข้อนะครับผมลองจดดูก็ได้ครับประมาณ5ข้อที่ผมจะกล่าวไว้ที่เราเจอเป็นบทข้อที่1นะครับผมท่านผู้ชายทุกท่านเนี่ยอายุวัยกลางคนขึ้นนะครับปัสสาวะจะเริ่มบ่อยขึ้น
0: เดี๋ยวต้องขอขัดเนี่ยค่ะเสียงคุณหมออูอีฟังไม่ค่อยชัดมีผู้ฟังก็ไลน์เข้ามาบอกใช้อะไรเชื่อมต่อหรือเปล่าคะหรือไง
1: เดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับได้ยินไหมครับตอนนี
0: ้มันเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนเดิมหรือว่ามันเป็นมุมอับก็ไม่ทราบมันเสียดายอ่ะที่จะฟังคุณหมอไม่ได้ชัด
1: โอเคครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับ
0: ค่ะ
2: ได้ยินไหมครับตอนนี
0: ้ชัดขึ้นค่ะ
2: ดีขึ้นไหมครับ
0: ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว
2: ก็ครับผมก็คือต่อเลยนะครับผมก็สัญญาณเตือนนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ 4-5 ข้อที่ผมอาจจะขอกล่าวไว้ให้ท่านผู้ฟังทราบละกันนะครับลองจดดูก็ได้ครับข้อ1เนี่ยครับก็จะเริ่มมีปัสสาวะบ่อยขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อที่ท่านผู้

0: สวะครับผม
1: อือฮึ
0: ครับผมข้อที่3นะครับผมก็มีเขาเรียกว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกว่ามันไม่สุกหรือบางท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเพิ่งเข้าห้องน้ำไปอีกรอบนึงเข้าไปสุดท้ายรู้สึกว่าเดินออกจากห้องน้ำมาสักพักนึงไม่เกิน10นาทีเฮ้ยมันรู้สึกว่าไม่สุขสบายอยากไปปัสสาวะอีกรอบนึงครับผมแล้วก็ข้อที่อีกข้อนึงนะครับข้อสุดท้ายก็ได้ครับก็คือเริ่มปัสสาวะบ่อยจนเริ่มรู้สึกว่าบางทีเขาเรียกว่าเหมือนจะกั้นไม่อยู่หรือรีบจนต้องรีบเข้าห้องน้ำนะครับผมบางคนเนี่ยถึงขั้นกั้นปัสสาวะไม่ได้ก็คือเห็นห้องน้ำเนี่ยยังไม่ทันไปถึงตรงโถปัสสาวะเลยก็จะเริ่มมีเล็บออกมาบ้างนะครับผมอาการเหล่านี้ครับผมก็จะเป็นอาการสัญญาณเตือนในภาวะโรคต่อมลูกหมากโตนะครับผมเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่เป็น 4-5 ข้อแรกที่มักจะพาคนไข้มาหามาพบแพทย์ครับผม
1: ค่ะหลายคนพอมีอาการอย่างนี้ก็จะไปพบแพทย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเอ๊ะมันเริ่มผิดปกติแล้วไม่ชอบมาพากลแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วคุณหมอก็จะทำการวินิจฉัยในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะต้องมีกระบวนการอะไรไหมคะ
0: อ๋อจริงๆนะครับอันนี้บอกก่อนเลยเพื่อความสบายใจของท่านผู้ฟังทุกท่านหรือว่าท่านชายทุกท่านนะครับที่เป็นวัยกลางคนนะครับต่อมลูกหมากจริงๆเนี่ยเราวินิจฉัยจากอาการครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือถ้าปัสสาวะไม่ผิดปกติความว่าไม่ผิดปกติคือไม่เป็นเลือดสดปัสสาวะไม่เคยมีปัญหาเป็นเลือดหรืออะไรที่มันแตกไปนะครับผมมีแค่อาการอย่างที่บอก 4-5 ข้อเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยต่อมลูกหมากได้แล้วครับว่าเป็นต่อมลูกหมากโตครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าเริ่มเป็นล่ะคะถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมันจะต้องทำยังไงคะเกิดอยู่ๆแล้วมันเป็นขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้ไปพบหมอนะคะก่อนพบหมอเนี่ย
0: ก็จริงๆเนี่ยครับผมสำหรับคนที่เริ่มเป็นแล้วเนี่ยก็คือเริ่มมีอาการที่บอกไปนะครับผมก็คือมีวิธีการดูแลตัวเองนะครับผมเป็นการปรับพฤติกรรมช่วยได้เยอะมากๆครับผมจริงๆเนี่ยอยากให้ท่านฟังเนี่ยลองจดไปก็ได้ครับประมาณ4ข้อที่ผมชอบแนะนำผู้ป่วยที่เข้ามารับการปรึกษาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับผมก็คือ1เนี่ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยเราปรับพฤติกรรมหมายความว่าท่านผู้ฟังเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เด่นชัดก็แก้กันตรงนั้นนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยสมมติปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้นต้องตื่นมา2รอบ3รอบเนี่ยครับผมเราก็จะแนะนำว่างั้นคนไข้หรือท่านผู้ฟังเนี่ยลองงดน้ำก่อนนอนสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับผมหรือลดหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์ที่มันมีคาเฟอีนหรือมีตัวกระตุ้นปัจจัยที่ทำให้ปัสสาวะเยอะขึ้นและบ่อยขึ้นในช่วงตอนเย็นครับผมเพราะว่าพวกชากาแฟแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะครับยิ่งทำให้ประกอบกับตัวโรคต่อมลูกหมากที่มันเป็นความเสื่อมตามวัยเนี่ยมันทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้มันก็อาจจะลดความรำคาญหรือว่าลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะได้ครับ
1: ค่ะ
0: ข้อครับผมข้อที่สองนะครับผมก็คือพยายามอย่ากั้นปัสสาวะนะครับเมื่อปวดเมื่อไหร่เนี่ยก็ถ้าสะดวกเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยก็สามารถเข้าห้องน้ำได้เนื่องจากว่าการกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยมันจะทำให้มีผลแทรกซ้อนของเรื่องของต่อมลูกหมากโตก็คืออาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางในปัสสาวะได้หรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ครับข้อที่3นะครับผมก็คือง่ายที่สุดเลยครับแล้วก็ช่วยได้ระดับนึงก็คือการทานอาหารให้มีประโยชน์นะครับผมเน้นผักผลไม้นะครับมีงานวิจัยว่าสารไลโคปีนนะครับผมที่อยู่ในมะเขือเทศหรือว่าธัญพืชอย่างมะเขือฟักทองนะครับผมก็จะช่วยบำรุงลดการอักเสบของต่อมลูกหมากในที่นี้หมายถึงว่าต่อมลูกหมากมันก็จะไม่อักเสบคิดง่ายมันก็จะเหมือนกับไม่บวมเยอะขึ้นไม่โตมากขึ้นนะครับผมแต่ต้องออกตัวก่อนนิดนึงผลไม้หรือการทานอาหารใดๆก็ตามมันช่วยชะลอไม่ให้เป็นมากขึ้นแต่กลับไปเรื่องเดิมก็คือเมื่ออายุเกิน50ถึง60เนี่ยยังไงต่อม

0: ก็โตทุกคนอยู่แล้วครับผมด้วยจากฮอร์โมนที่เสื่อมไปครับผม
1: โอ้ทุกคนเลยเหรอคะคือทุกคนต้อง
0: คือทุกคนครับแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกครับสำลูกหมาเนี่ยเราวินิจฉัยตามอาการอย่างเดียวเราไม่ได้เอาว่าขนาดเท่าไหร่มาเป็นจุดบ่งชี้ว่าคนนี้เป็นโรคไม่เป็นโรคครับผมก็คือจริงๆเนี่ยอาการไม่ดีเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยได้เลยว่าท่านผู้ฟังเป็นโรคต่อมลูกหมาเราปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็ทานยาหรือผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆตามกระบวนการรักษาครับผม
1: แล้วถ้าปล่อยไว้นานๆนี่จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไหมคะ
0: อันนี้ต้องบอกพิธีกรเลยครับผมและท่านผู้ฟังหลายๆท่านหรือแม้แต่คนไข้ของผมเองเนี่ยก็คือมันเป็นความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งของโรคต่อมลูกหมากโตเลยครับเวลาคนไข้มาด้วยต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะกังวลเรื่องมะเร็งและก็จะเอามาผสมกันในตัวโรคครับผมอยากให้คลายกังวล นะครับว่าคือต่อมโรคต่อมลูกหมากโตไม่ได้กลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับมันคนละโรคกันเนื่องจากว่าเซลล์ที่เป็นต่อมลูกหมากโตกับเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมักจะคนละชนิดกันซึ่งอยู่ในต่อมลูกหมากเดียวกันนะครับแต่ว่าแม้มันจะไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับแต่อาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับในช่วงแรกมักจะไม่มีอาการนะครับทีนี้ท่านพิธีกรอาจจะสงสัยว่าไม่มีอาการแล้วจะตรวจยังไงก็คือโดยทางการแพทย์ครับผมเมื่อคนไข้เข้ามารับการรักษาหรือเข้ามารับการศึกษาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับผมหรือแม้แต่ในวัยอายุเกิน50ปีนะครับผมในประเทศไทยนะครับผมเราจะแนะนำให้คนไข้มีการเช็คค่าเลือดก็คือค่าสารบ่งชี้เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากไปในตัวพร้อมกันอยู่แล้วกับกระบวนการรักษาครับผมซึ่งก็คือเป็นการเจาะเลือดในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าค่า PSA ครับผมเพื่อแยกโรคให้ชัดเจนนะครับผมสรุปคือนะครับเรื่องต่อมลูกหมากโตไม่สามารถกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากต้องได้รับการคัดกรองโดยการเจาะเลือดหรือตรวจร่างกายเป็นช่วงๆครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวพูดการรักษาก่อนดีกว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องผ่าตัดอย่างเดียวไหมอ่ะคุณหมอ
0: โอเคก็อาจจะเห็นตามโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลที่มีการโฆษณาว่าผ่าตัดต่อมลูกหมากใช่ไหมครับก็กลับไปข้อเดิมที่เมื่อกี้เราถามกันนะครับผมก็คือจริงๆการรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยอันดับแรกเลยครับผมถ้าอาการน้อยๆเนี่ยเราปรับพฤติกรรมอย่างที่บอกไปครับผมออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมสารพวกไกลโคปีนนะครับเพื่อลดต่อมลูกหมากอักเสบนะครับผมแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะนานลดพฤติกรรมการกินน้ำหรือในช่วงก่อนนอนนะครับแล้วก็ลดพวกชากาแฟหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์ที่ทำให้ปัสสาวะยากหรือปัสสาวะได้บ่อยขึ้นครับผมแล้วก็สิ่งที่ต่อมาเนี่ยครับผมถ้าอาการน้อยเนี่ยครับผมก็ปรับพฤติกรรมอย่างที่บอกไปสเต็ปต่อไปครับผมถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันมากขึ้นในที่นี้หมายถึงว่าลองปรับพฤติกรรมแล้วก็ยังปัสสาวะไม่ดียังอึดอัดหงุดหงิดใจเวลาเข้าห้องน้ำนะครับผมหรือมีอาการรบกวนอย่างที่บอกไปเนี่ยจริงๆเราจะเริ่มให้ยาครับผมมันเป็นยาที่คอยช่วยคลายกล้ามเนื้อหูรูดให้ปัสสาวะคล่องขึ้นครับแล้วก็จะมีใหญ่ตัวหนึ่งช่วยลดขนาดต่อมลูกหมากที่โตได้ครับผ
1: ม
0: ส่วนใหญ่นะครับผมประมาณ 80% เลยครับถึง 90% เนี่ยก็คือถ้ารักษาด้วยการปรับพฤติกรรมบวกการทานยาเนี่ยอาการจะดีขึ้นมากครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเจอคนไข้ประมาณ 10% ที่อาจจะรักษาด้วยการปรับพฤติกรรมและการทานยาไม่ดีครับผมก็จะไปสเต็ปสุดท้ายเลยครับก็คือถ้าทานยาไม่ได้ผลปัสสาวะเนี่ยไม่ออกเลยจนเริ่มมีปัญหาเริ่มทำให้ไตเสื่อมนะครับหรือมีนิ่วเกิดขึ้นนะครับหรือมีการติดเชื้อเรื้อรังนะครับเราถึงจะพิจารณาการผ่าตัดครับซึ่งเดี๋ยวนี้ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดเนี่ยมันไปไกลมากเราไม่จำเป็นต้องมีบาดแผลที่อยู่บนหน้าท้องใดๆนะครับเราเป็นการส่องกล้องใช้ขดลวดความร้อนไปขูดต่อมลูกหมากหรือภาษาไทยง่ายๆก็เรียกว่าไปคว้านนะครับมันไปคว้านไส้มันให้โล่งขึ้นนะครับผมหรือบางคนเนี่ยบางเทคโนโลยีก็จำเป็นเลเซอร์หรือว่าอบไอน้ำครับผม
1: เอ้คนที่จะเป็นเนี่ยมันเกี่ยวกับอาชีพด้วยไหมคะจะเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยโตเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: อย่างที่บอกไปเลยครับเกี่ยวกับตามอายุและความเสื่อมของวัยแล้วก็พฤติกรรมครับผมเพราะว่ากลับไปเรื่องเดิมเนี่ยครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอาการเฉยๆเลยที่คนไข้จะมาปรึกษาทางแพทย์นะครับผมแล้วเราก็จะมองว่าอายุเท่านี้เข้าเกณฑ์แล้วเราก็จะประเมินปรับพฤติกรรมทานยารักษากันไปครับแล้วก็ควบคู่กันกับการคัดกรองเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งคนละโรคกันครับผม
1: ค่ะในเรื่องของการคัดกรอง
0: ครับ
1: ต่อมลูกหมากโตหรือไม่เนี่ยมันมีการคัดกรองได้ก่อนไหมคะถ้าสมมุติว่าอายุสัก50แล้วเนี่ยหรือว่าควรจะไปคัดกรองตอนอายุสักเท่าไหร
0: ่ครับผมอันนี้ขอแยกเป็น2กรณีเนี่ย2กรณีนะครับจริงๆการคัดกรองเรื่องต่อมลูกหมากโตเนี่ยเรามีทำแบบสอบถามครับเหมือนเป็นข้อสอบธรรมดาเลยครับปัสสาวะบ่อยรู้สึกปัสสาวะยากอย่างที่กล่าวไปครับรู้สึกกั้นปัสสาวะไม่อยู่อันเนี้ยกับสุดท้ายเนี่ยเรื่องแบบสอบถามเนี่ยสุดท้ายเราได้คะแนนมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาการปรับพฤติกรรมหรือให้ยาตามการรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้นะครับแต่อีกโรคหนึ่งนะครับคัดกรองเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ครับเราในประเทศไทยเราแนะนำว่าอายุเกิน50ปีต้องเจาะเลือดคัดกรองค่า PSA ทุกปีครับถึงปีครึ่งในแต่ละในช่วงอายุเวลาเราตรวจร่างกายประจำปีครับผมคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้ในการเขาจะแพ็กเกจการตรวจเซตอัพหรือว่าคัดกรองประจำปีเนี่ยพอเกิน50ปีเนี่ยมันจะมีเขียนละให้ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากครับผมบวกประกอบกับการตรวจร่างกายของคุณหมอก็คือเป็นการใช้นิ้วนะครับไปตรวจในตัวต่อมลูกหมากผ่านทวารหนักครับผมผ่านตรงทวารครับผม
1: ก็จะมีการตรวจต่อมลูกหมากอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะคะส่วนใหญ่
0: ต่อมลูกหมากอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆมันก็คือถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์ทางเดินปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะดูทั้งต่อมลูกหมากโตบวกคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากไปในตัวอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องกังวลใดๆครับ
1: แล้วคนที่ไปรับการรักษาเนี่ยค่ะต่อมลูกหมากโตเนี่ยหายไหมคะรักษาได้หายขาดไหมคะ
0: ต้องบอกตรงๆว่าไม่หายขาดครับเพราะว่าเมื่ออายุแย่อายุสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะอาการแย่ขึ้นตามลำดับแต่เราคุมให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นได้ครับผมหรือแม้แต่กระทั่งถึงขั้นที่สเต็ปที่ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะอาการแย่ขึ้นตามลำดับแต่เราคุมให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นได้ครับผ
1: ม
0: หรือแม้แต่กระทั่งถึงขั้นที่สเต็ปที่ต้องผ่าตัดนะครับผ่าตัดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะ
1: ควบคุมด้านนี้นะคะเราก็ต้องปฏิบัติคือปรับ
0: พฤติกรรม
1: ของตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: มันถึงจะได้ผล
0: ใช่ครับ
1: ต้องเป็นนี่มันก็คือไม่หายขาดนะ
0: ไม่หายขาดครับ
1: ก็ต้องไปเข้ารับการตรวจอยู่ทุกปีใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันไม่ใช่คำว่าเป็นการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วกันส่วนถ้าปัสสาวะดีหมายถึงว่าปัสสาวะดีไม่ได้สงสัยเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์ตลอดทุก3เดือน6เดือนครับผมครับผม
1: ค่ะคุณหมอจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังไหมคะในเรื่องของย้ำเรื่องการเร
0: ื่
1: องการแนวป้องกันนะคะป้องกัน
0: ได้ครับได้ครับก็จริงๆเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติของวัยเขาเรียกวัยกลางคนของผู้ชายทุกคนนะครับผมไม่อยากให้กังวลข้อหนึ่งก่อนเลยไม่อยากให้กังวลมันคือความเสื่อมของร่างกายครับผมทีเนี้ยการป้องกันที่ดีที่สุดคือการพฤติกรรมของเราให้เขาเรียกว่าให้ทำให้ไม่รบกวนชีวิตประจำวันในเรื่องของปัสสาวะที่แย่ขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปครับคือหนึ่งง่ายที่สุดคือหลีกเลี่ยงการทานน้ำ 2-3 ชั่วโมงถ้าเรารู้สึกว่าหรือผู้ฟังรู้สึกว่ามีเริ่มปัสสาวะต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนนะครับข้อ2เนี่ยครับผม

0: กําลังกายให้แข็งแรงถามว่าทําไมเพราะว่าการออกกําลังกายให้แข็งแรงเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณหูรูดต่างๆบริเวณท่อรอบท่อปัสสาวะเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นมันก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่จะช่วยชะลออาการของต่อมลูกหมากโตเนี่ยได้นานขึ้นครับผมคนไข้ก็จะลดการกินยาลดการพึ่งพิงลดการมาพบแพทย์เรื่องทางเดินปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับผมแล้วก็พวกมะเขือเทศหรือว่าธัญพืชต่างๆพวกเมล็ดฟักทองเนี่ยก็มีสารไลโคปีนมันก็จะช่วยลดการอักเสบของต่อมลูกหมากได้แต่ทีเนี้ยก็ต้องฝากไว้นิดนึงก็คือไม่จำเป็นต้องถึงขั้นแบบโอ้โหต้องทานทุกวันจนแบบไปทุกมื้ออะไรครับผมก็แนะนำว่าก็อันนี้ก็กลับไปกันเป็นทานอาหารให้มีประโยชน์และครบ5หมู่ก็พอแล้วครับประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังไม่ก็ไม่ทราบว่าท่านนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากหรือเปล่านะคะให้เคมีบำบัดอยู่ก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยบ่อยอ่ะมันเกี่ยวกับเคมีหรือเปล่าก่อนนอนดื่มน้ำไม่มากปัสสาวะไม่ขัดไม่แสบฉี่ปกติแต่ว่าไม่ได้บอกว่าโรคอะไร
0: อันนี้เราช่วยครับเราเจอบ่อยครับคือต้องบอกก่อนครับในทางการแพทย์เนี่ยการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆครับแม้แต่สภาพแวดล้อมอากาศนอนหลับไม่ดีอากาศหนาวเกินไปหรือทานน้ำเยอะอย่างที่บอกไปหรือต่อมลูกหมากโตทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนเสริมกันทำให้ปัสสาวะกลางคืนบ่อยทีเนี้ยมันจะมีอีกตัวนึงครับผมอย่างเช่นอย่างท่านผู้ฟังที่ถามมานะครับผมยาเคมีบำบัดเนี่ยเราเจอประจำบางชนิดนะครับต้องอันนี้ยังไม่ขอลงในรายละเอียดแล้วกันเพราะไม่ทราบในตัวโรคนะครับก็คือยาต่างๆเนี่ยมีส่วนแน่นอนครับบางยาเนี่ยมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะในช่วงกลางคืนก็จะทำให้ยิ่งปัสสาวะกลางคืนบ่อยนะครับหรือแม้แต่เขาเรียกว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนที่ทำให้เหมือนขับปัสสาวะในช่วงกลางคืนมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ตัวโรคนอนกลกล่าวคือนะครับผมเรื่องของปัสสาวะกลางคืนบ่อยและเยอะเนี่ยครับผมอาจจะมีหลายปัจจัยผสมกันครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอณภัทรเป็นอย่างสูงเลยนะคะนายแพทย์ณภัทรอมรรัตนานนท์แพทย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโอกาสหน้าเรียนเชิญมาคุยกันอีกนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

Culture Club กับ Kamaa Chameleon Chameleon นะคะเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของเขาที่โด่งดังพอสมควรละค่ะงานของ Culture Club กับอีกเพลงหนึ่ง Handyman เพลงนี้จะบอกว่าไงล่ะน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนในยุคนั้นยุค70เนี่ยก็จะรู้จักเพลงนี้งานของเจมส์เทเลอร์แต่ว่าดั้งเดิมนั้นเจมส์เทเลอร์ไม่ใช่ฉบับออริจินอลนะคะเจมส์เทเลอร์นำเพลงจากยุคตั้งแต่50นะคะมาทำใหม่แล้วก็ขึ้นถึงอันดับ1ในเดือนกันยายนปี1977บนชาร์ต RPM Top Singlesก็ไม่ค่อยได้เปิดนะคะกับเพลง Handyman ฟังแล้วก็คงจะทราบใช่ไหมคะครบเครื่องยังไงนะ Handyman เนี่ยยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้ทาง SMS 4689935อีกนะครับแล้วก็อยากจะทักกันสักนิดหนึ่งทักกันสักนิดหนึ่งขอบคุณที่ทักกันมาทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight นะคะก็ทักทายทุกท่านเลยในส่วนที่จะตอบกลับไปตรงนั้นก็ยินก็ตอบกลับไปด้วยความห่วงใยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการห่วงใยทุกท่านเลยที่ได้มีการทักทายกันเข้ามาทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delightที่รายการ Healthy Together ร่วมใช้อยู่ด้วยขอบคุณเช่นกันนะคะกับการได้พูดคุยกันเวลามีหมอมาคุยกับพวกเราเนี่ยดูแล้วคุณผู้ฟังก็ให้ความสนใจแต่เรื่องของการฟังย้อนหลังนี่มันยังไม่มีแต่เดี๋ยวจะหาวิธีการให้นะคะเดี๋ยวจะหาวิธีการทำให้เพราะว่าอันที่จริงเนี่ยมันก็ต้องฟังหลายครั้งเหมือนกันนะฟังครั้งเดียวบางทีก็อาจจะไม่ทันเมื่อสักครู่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยในเรื่องของคุณภาพเสียงแต่ช่วงหลังๆก็ได้นะคะช่วงหลังๆก็โอเคแต่ช่วงแรกเนี่ยไม่ได้คุณหมอก็น่ารักมากพยายามก็ช่วยกันช่วยกันขอบคุณนี่อะไรเนี่ยเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเนื้อตุ๋นแหมล่อกันตลอดนะคะมาหลอกล่อกันตลอดเลยวันนี้อาหารการกินหลายบ้านก็ส่งมาบางบ้านก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางท่านนะคะก็ต้องคอยเช็คเส้นทางนะคะช่วงนี้อย่างเมื่อวานนี้โอ้โหดิฉันเจอเขาเต็มเป่าเลยเมื่อวานพอออกจากสตูนะคะกลับไประหว่างทางรถติดมากสาหัสเลยแหละสาหัสระหว่างทางก็มารู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากต้นไม้ข้างทางล้มกันระเนระนาดเลยค่ะก็จะมีพวกกู้ภัยไฟฟ้าพี่วินต่างๆเนี่ยเขาก็มาช่วยกันนะคะคือทางเนี่ยมันผ่านไม่ได้มีทั้งน้ำทั้งเศษซากกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักลงมาก็เลยทำให้รถผ่านลำบากและแถมยังบีบเหลือช่องทางเดียวด้วยก็เลยลำบากกันไปหนักเลยเมื่อวานนี้โอ้โหกว่าจะถึงบ้านได้นะเมื่อวานใช้เวลานานไม่เคยเจอแบบนี้เลยอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าวันนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงที่กำลังจะออกจากบ้านก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาจากที่อื่นไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนก็เลยโอ้ช่วงนี้ต้องเทคแคร์ดูแล
บ้านแล้วก็ตัวเองกันมากๆเลยนะคะโอ้นี่ติ่มซำนะติ่มซำมาเป็นชุดเลยติ่มซำนี่อะไรเนี่ยผัดอะไรกันเนี่ยคุณอ๋อผัดไทยกุ้งสดโอ้โหนะโอ้หนุกหนานเลยทำอาหารไปอันนี้แสดงว่าบ้านแห้งแล้วใช่ไหมบ้านแห้งแล้วบ้านที่ยังไม่แห้งก็ทำความสะอาดกันไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจค่ะเอาใจช่วยสู้ๆให้ผ่านพ้นวิกฤตหนีไปโดยเร็วแต่แม้ฝนก็มาเติมตลอดตลอดเลยนะคะมาหลังๆนี่ยิ่งไม่ค่อยธรรมดาต้องเทคแคร์มากๆเลยมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้อุ๊ยจะหมดเวลาแล้วก็ลาเลยนะคะกับเพลงนี้I Who Have Nothing งานของทอมโจนดีเจเจี๊ยบรัชนีลาไปพร้อมเพลงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือP-Moveเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประธานสปสช.มาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
9: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกศทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องต้องได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:16 นาที DJ อึ่งและ Top Selection ในช่วงบ่ายนะคะส่วนช่วงเช้าเราก็มี Top Selection ภาคเช้า 8:00 นถึงเที่ยง DJ พี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มตรงนี้เลยค่ะบ่าย 2:00 นกว่าๆถึง 4:00 นเย็นชั่วโมงแรกนี้มอบให้ทุกท่านคนรักเสียงเพลงเป็นพิเศษเพราะว่าเราได้ฟังเพลงกันต่อเนื่องและเราได้ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันนะคะในช่วงของ Easy Hour ก็คือออกอากาศทาง Top Radio FM 93.5 MHz แล้วลิงก์สัญญาณไปที่ห้องข้างเคียง FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ DJ อึ่งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาใครที่บ้านยังมีน้ำท่วมนะคะลดจากตรงตัวบ้านไปแล้วเหลือบริเวณรอบบ้านหรือว่าตรงตัวบ้านของเราน้ำแห้งแล้วแต่ว่าในซอยยังมีน้ำอยู่หรือว่าในซอยไม่มีน้ำแล้วแต่ถนนใหญ่ก็มีนิดหน่อยอะไรแบบนี้หวังว่าสถานการณ์คงคลี่คลายไปได้ด้วยดีตามวันเวลาที่ผ่านไปแต่ว่าวันนี้โอ้โหอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจับตาให้ดีนะคะประมาณ 3-4 วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้นี่แหละวันที่5ตุลาคมก็จะมีฝนมานะคะเป็นฝนที่เกิดจากอากาศเย็นมาเจออากาศร้อนแล้วดีเจอึ่งก็เจอฝนเรียบร้อยช่วงที่ยังไม่ได้คิดจะออกจากบ้านด้วยซ้ำรับประทานอาหารกลางวันอยู่ที่บ้านนะคะรู้สึกว่าฟังรายการพี่เทวีช่วงใกล้เที่ยงนั่นแหละฝนก็เริ่มมาโอ้โหมืดฟ้ามัวดินคือฝนแรงมากมีความรู้สึกว่าเอเรนบอมไหมเนี่ยเพราะว่าฝนเนี่ยตกเฉียงๆค่อนข้างเยอะก็โผล่หน้าออกไปดูนอกหน้าต่างไปทางหน้าบ้านเป็นยังไงโหเห็นปริมาณฝนแล้วนะคะรีบกินข้าวทันทีแล้วรีบแต่งตัวตอนแรกว่าจะนั่งเออระเหยจริงๆต้องออกจากบ้านสักบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ตอนนั้นใกล้เที่ยงเริ่มคิดในใจว่าเรารีบออกจากบ้านดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านดีเจอึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาน้ำจะไม่ท่วมเลยแต่ก็ถ้าฝนแรงๆนานๆสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราต้องตระหนักเรื่องน้ำจะระบายไม่ทันนะคะแถวบ้านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรีบแต่งตัวออกมาโอ้โหอย่างรีบนะคะแล้วก็ต้องผ่านเอกมัยท้ายซอยด้วยซึ่งช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันก็เลยรีบทุกอย่างปรากฏว่าเอกมัยท้ายซอยไม่มีน้ำท่วมขังแต่อย่างใดมองไปที่คลองแสนแสบเพราะว่าต้องขับรถขึ้นสะพานข้ามแยกซึ่งเขาข้ามคลองด้วยคลองแสนแสบยังมีปริมาณรับน้ำได้อีกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดูแล้วก็น้ำในคลองไม่ได้ปริ่มเหมือนช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ขับมาถึงที่นี่ฝนหยุดพอดีเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ดูกันต่อไปแต่วันนี้ก็มาถึงที่นี่ได้อย่างรอดปลอดภัยนะคะมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเริ่มต้นวันนี้ด้วย New Diamond เพลงที่เป็นเพลงจากปี1982เพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง E.T. The Extraterrestrial นะคะหนังเรื่อง E.T. ที่ New Diamond ไปดูพร้อมกับ Carol Bayer Sagerและเบิร์ดแบ็คคาแรกนะคะแหมคนเก่งๆในเรื่องของเพลงไปดูหนังเรื่องนี้ร่วมกันกลายเป็นพอดูเสร็จก็มีแรงบันดาลใจจากไฟแดงๆที่หน้าอกของเจ้า E.T. New Diamond ก็เลยร่วมกับ Carol Bayer Sager และเบิร์ดแบ็คคาแรกแต่งเพลงนี้ขึ้นมากลายเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของตัว New Diamond นะคะเพลงที่ชื่อ Hard Light ค่ะส่วนเพลงที่2วันนี้เป็น Rainy Days อีกหนึ่งวันนะคะ Mandy Burnett ร้องเพลงนี้เอาไว้ไพเราะมากๆก็นำมาฝากกันด้วย
และเพลงนี้ก็ต้องมาในวันจันทร์วันนี้ที่มีฝนนะคะ Rainy Days and Mondays จาก Carpenters ค่ะ

พลงเข้ากันกับบรรยากาศวันนี้อึมครึมอึมครึมแล้วก็ช่วงเที่ยงก็มีฝนไปแล้วรอบหนึ่งจะมีอีกไหมหลายท่านก็คิดในใจอย่ามีแต่ว่าถ้ามีขึ้นมาก็เตรียมตัวรับกันแล้วทุกเรื่องทุกสิ่งนะคะพี่หนุ่ยส่งข้อความมาบอกว่ายังเป็นผู้อพยพอยู่ในบ้านเนี่ยน้ำแห้งแต่ว่ายังมีน้ำล้อมรอบบ้านซอยก็ยังมีน้ำขังนะคะนี่ก็เลยยังอพยพอยู่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก 3-4 วันยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่ยและทุกท่านที่ยังคงเป็นผู้อพยพหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วแต่ว่าต้องเก็บมากมายนะคะทำความสะอาดนู่นนี่ซ่อมแซมทุกเรื่องทุกสิ่งใช้แรงกายแรงใจทั้งสิ้นใช้กำลังเงินด้วยเพราะฉะนั้นใช้หลายอย่างก็ต้องได้แรงใจกันก่อนก็ส่งเพลงพร้อมแรงใจจากคลื่นนี้นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดค่ะ 93.5 เมกะเฮิรตซ์ท็อปเรดิโอและชั่วโมงนี้ฟังทาง 95.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ด้วยนะคะเรามีหลายเพลงเลยเมื่อสักครู่นี้เพลงเริ่มต้นก็คือ Carpenters Rainy Days and Mondaysวันนี้วันจันทร์ฝนตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เลยนึกถึงเพลงนั้นของ Carpenters ค่ะ Beth Orton ที่คุณผู้ฟังขอมา I Love How You Love Me และตามด้วย Curry Ellis เสียงของเธอและเสียงกีตาร์ของ Brian May มือกีตาร์ของวง Queen กับ I Who Have Nothing นะคะ Aubrey จาก Braid และวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์เดย์ก็คือเป็น global james bond day วันเจมส์จากเบรดแล้ววันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันเจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์เดย์ก็คือเป็น global james bond day วันเจมส์ภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่โด่งดังมากๆเรื่องของสายลับเจมส์บอนด์นี่เองเพราะว่าเจมส์บอนด์ครั้งแรกตอนแรกนั้นก็คือภาคที่ชื่อด็อกเตอร์โนด็อกเตอร์โนออกอากาศฉายไม่ใช่ออกอากาศออกฉายในโรงภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ครั้งแรกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมย้อนกลับไป64ปีที่แล้วปี1962ปีเดียวกับปีเกิดของหลายคนนะคะโดยที่ด็อกเตอร์โนนั้นมีชอนคอนเนอรี่เป็นสายลับเจมส์บอนด์007รหัสนี้ที่เรารู้จักกันทุกคนชอนคอนเนอรี่เป็นเจมส์บอนด์คนแรกของโลกนี้เลยทีเดียวและย้อนกลับไป64ปีที่แล้วเจมส์บอนด์ถือกำเนิดให้แฟนๆได้ดูกันในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี2012ซึ่งปีนั้นฉลอง50ปีเจมส์บอนด์เขาเลยกำหนดวันนี้วันที่ชื่อวัน Global James Bond Day ขึ้นมาวันนี้เราจะฟังหลายเพลงจากเจมส์บอนด์กันดีไหมคะเพราะว่าวันนี้วันเจมส์บอนด์ดีเจอึ่งก็นึกถึงเพลงนี้ที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันร้องโดยลูลูอยู่ในเจมส์บอนด์ปี1974ซึ่งเป็นตอนที่9ของเจมส์บอนด์นะคะเจมส์บอนด์ตอนที่ชื่อ The Man with the Golden Gun โรเจอร์มัวร์เป็นเจมส์บอนด์นะคะแล้วก็เป็นการแสดงเป็นเจมส์บอนด์ครั้งที่2ของเขาก็คือเขาเป็นเจมส์บอนด์ครั้งที่2ในเรื่องนี้นี่แหละนะคะ The Spy ขออภัย The Man with the Golden Gun ฟังลูลูร้องเพลงนี้กันค่ะ

Sheena Easton For Your Eyes Only Paul McCartney และวง Wings ของเขานะคะ Live and Let Die Lulu The Man With The Golden Gun ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงธีมจากภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์หลากหลายภาคจากหลากหลายปีนะคะ Sheena Easton เมื่อสักครู่นี้จากเจมส์บอนด์เรื่องที่12ปี1981นะคะนักร้องคนนี้เธอเป็นนักร้องเสียงหวานจากเวทีประกวดเธอเป็นชาวสกอตแลนด์นะคะแล้วหน้าตาสวยมากแล้วเธอเป็นคนเดียวที่ได้ปรากฏหน้าตาของเธอพร้อมกับร้องเพลงนี้ใน Opening Title ของเจมส์บอนด์ด้วยนะคะสวยจนโรเจอร์มัวร์ผู้ซึ่งเป็นเจมส์บอนด์ตอน For Your Eyes Only ชมชีน่าอิสเทิร์นบอกว่าชีน่านั้นสวยกว่าบอนด์เกิร์ลซะอีกพูดถึงบอนด์เกิร์ลผู้หญิงหลากหลายคนในภาพยนตร์เจมส์บอนด์หลากหลายตอนหลากหลายปีก็ขึ้นชื่อว่าสวยทั้งสิ้นแต่โรเจอร์มัวร์ชมชีน่าอิสเทิร์นว่าสวยกว่าบอนด์เกิร์ลซะอีกนะคะแล้วก็ตอน For Your Eyes Only นั้นทุนสร้าง28ล้านเหรียญนะคะกวาดรายได้ทั้งหมด195ล้านเหรียญคือเรียกว่าดังมากๆจริงๆตัวเพลงก็ดังด้วยวันนี้ได้ฟัง For Your Eyes Only นะคะให้มันชุ่มชื้นหัวใจพี่ต๋องบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้อพยพแต่เป็นผู้ติดเกาะในบ้านตัวเองซึ่งมีน้ำล้อมรอบแถวๆบางบ่อสมุทรปราการมา7วันยังไม่ได้ออกจากที่ติดเกาะเลยส่งกำลังใจให้จริงๆใครที่ติดเกาะอยู่นี่นะคะจะบอกว่าเข้าใจความลำบากก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเราคงไม่เข้าใจโดยแท้จริงถ้าเราไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจพร้อมเสียงเพลงให้ทุกท่านที่เป็นผู้ประสบภัยจริงๆคิดว่าเสียงเพลงและกำลังใจจากรายการนี้ช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะมาฟังอีกสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงจากเจมส์บอนด์ที่ดีเจอึ๋งชอบมากๆอีกเพลงเลยริต้าคูลิจค่ะเพลงที่ชื่อ All Time High จากภาพยนตร์เจมส์บอนด์แต่ไม่ใช่ตอนที่ชื่อ All Time High เพราะว่าเป็นตอน Octopussy นะคะ Octopussy ออกมาปี1983เป็นบอนด์เรื่องที่13จอห์นแบร์รี่แต่งเพลงนี้กับทิมไรซ์ซึ่งทิมไรซ์เป็นนักเขียนเนื้อเพลงซึ่งทำงานเก่งๆมาเยอะเลยเพลงดีๆของเขาก็เคยเขียนเพลงให้เอลตันจอห์นด้วยนะคะแล้วทิมไรซ์ร่วมเขียนเนื้อเพลงนี้กับจอห์นแบร์รี่คนทำเพลงของเจมส์บอนด์ All Time High จากริต้าคูลิจค่ะ

จำได้ว่าปีที่แล้วมั้งคะวันบอนเดย์เนี่ยแหละถามคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังชอบเจมส์บอนด์คนไหนที่สุดนะคะที่เล่นๆมานี่ผ่านมาก็โหมาถึงปีนี้64ปีแน่นอนว่าเปลี่ยนเจมส์บอนด์กันหลายคนคุณผู้ฟังชอบเจมส์บอนด์คนไหนนะคะปีที่แล้วมั้งคะดีเจอึ่งถามก็ตอบกันมาหลากหลายคนก็หลากหลายความรู้สึกว่าชอบคนไหนแต่ดีเจอึ่งนี่โตมากับเจมส์บอนด์คนที่ชื่อโรเจอร์มัวร์เขาแบบเป็นเจมส์บอนด์ที่นะคะหล่อเหลาแล้วก็กลุ้มกลิ่มประมาณแบบนั้นเลยอารมณ์แบบเจ้าชู้นิดๆ นะคะหล่อๆดูแล้วไม่ค่อยใช่คนธรรมดาเท่าไหร่คือเราคงไม่เจอเจมส์บอนด์แบบโรเจอร์มัวร์ในริมถนนอะไรแบบนั้นคือเป็นเจมส์บอนด์ในจินตนาการนะคะแต่เราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเจมส์บอนด์คนหลังๆนี่เขาจะใกล้เคียงความเป็นคนความเป็นมนุษย์มากกว่าเจมส์บอนด์รุ่นเก่าๆซึ่งเป็นจินตนาการแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมือนคนธรรมดาเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะดีเจอึ่งชอบโรเจอร์มัวร์แล้วคุณผู้ฟังชอบใครคะบอกกันมาได้นะคะแบบบอกให้เล่าสู่กันฟังว่าอย่างนั้นใน LINE @topradio ค่ะเมื่อสักครู่นี้ Rita Coolidge นะคะ All Time High อีกเพลงของเจมส์บอนด์ที่โดดเด่นมากๆเลยแล้วก็เราจะทิ้งท้ายนะคะทิ้งท้ายไหมคะอาจจะไม่อาจจะมีต่ออีกสักเพลงกันด้วยเพลงนี้จากเจมส์บอนด์ที่ชื่อ A View to a Killปี1985กลางยุค 80s วงดนตรีจากอังกฤษนะคะดูแรนจากอังกฤษวงนี้ดังมากๆเลยเขาก็ได้รับเกียรติเพราะว่าดังมากนะคะคือหนังเจมส์บอนด์นี่เวลาเขาจะเลือกคนทำเพลงเขามักจะเลือกคนที่โด่งดังในช่วงนั้นๆที่หนังออกฉายนะคะและดูแรนตอนนั้นดังจริงๆก็เขียนเพลงนี้สมาชิก5คนของดูแรนเขียนเพลงนี้ร่วมกันนะคะออกปี1985ดูแรนก็มีไซมอนเลบองจอห์นเทเลอร์แอนดี้เทเลอร์นิกโรสโรเจอร์เทเลอร์นะคะคอมโพสเพลงนี้โดยจอห์นแบร์รี่คนที่ทำเพลงเจมส์บอนด์มาตลอดค่ะแล้วก็เบอร์นาร์ดเอ็ดเวิร์ดส์เจสันคอร์ซาโรและดูแรนเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ดังมากๆนะคะขึ้นไปถึงอันดับที่1ในพ็อปชาร์ตของอเมริกาเป็นเพลงจากเจมส์บอนด์เพียงเพลงเดียวที่ทำแบบนั้นได้ก็คือขึ้นถึงอันดับที่1ในพ็อปชาร์ตของอเมริกาในชาร์ตของอังกฤษอยู่อันดับที่2ได้เข้าชิง Golden Globe Awards ด้วยในฐานะ Best Original Song แล้วก็มิวสิกวิดีโอ MV เพลงนี้ไปถ่ายทำกันที่หอไอเฟลในกรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสดูแรน A View to a Kill ค่ะ

ฟังเพลินเวลาใกล้หมดนะคะเดี๋ยวเราต้องพักฟังข่าวสั้นกันสักครู่นะคะพี่หญิงเรียงมาเจมส์บอนด์ที่ชอบชอนคอนเนอรี่โรเจอร์มัวร์และเพียร์สบรอสแนนเรียงได้ดีเลยชอบมากกว่า1คนซะด้วยขอบคุณพี่หญิงนะคะเดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

0: ังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อความเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอจะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A พื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
7: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิสเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมกันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ที่พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
3: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
4: และเคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
3: แล้วพบกันนะคะ
5: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินกรัฐเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins เพียว The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การเดอะพาร์กินสันบรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @ramatticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ Tropicana Coco Lotus ผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ Tropicana Coco Lotus ที่ 7-Eleven

ริ่มต้นชั่วโมงที่2 Top Selection ในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์วันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะจันทร์ที่5ตุลาคมและนาริชี่และ The Commodores Say You Say Me และ Whitney Houston เพลงจากอัลบั้มชุดแรกของเธอช่วงปี1985ไม่น่าเชื่อว่าเพลง All At Once ในอัลบั้มแรกของ Whitney Houston นั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ41ปีโอ้โหเหมือนผ่านไปเมื่อวานนี้นี่เองเพลงที่ประพันธ์โดยไมเคิลแมสเซอร์และเจฟฟรีย์ออสบอร์นนะคะวิทนีย์ฮูสตันร้องเพลงนี้ไพเราะจริงๆเรื่องราวของความรักที่มันไม่เป็นอย่างที่หวังทันใดนั้นความรักที่ดีกลับกลายเป็นความรักที่ต้องแยกย้ายกันไป All at once วิทนีย์ฮูสตันและแลนาริชี่เซยูเซมีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันแล้วก็เดือนนี้ทั้งเดือนตุลาคมทางทรอปิคาน่าเสน่ห์ของมะพร้าวไทยไปไกลถึงระดับโลกนะคะด้วยที่เรามีมะพร้าวพันธุ์ดีจากลุ่มน้ำตาปีแล้วก็แค่นั้นก็ไม่พอนะคะมะพร้าวดีกรรมวิธีการสกัดน้ำมันก็ต้องดีด้วยซึ่งทรอปิคาน่ามีกรรมวิธีพิเศษเลยสกัดเนื้อและเยื่อที่หุ้มกะลามะพร้าวออกมาได้น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกสีประกายทองนะคะซึ่งสีประกายทองนั้นเป็นหนึ่งเดียวของไทยและสีประกายทองบ่งบอกคุณประโยชน์จากธรรมชาติที่มากกว่าโดยเฉพาะยิ่งสารสำคัญในน้ำมันมะพร้าวอย่างโมโนลอรินมีมากกว่า4เท่าและความต่างของสีนั้นนะคะเป็นความต่างที่บ่งบอกถึงรสชาติที่หอมนะคะไม่เหม็นหืนแล้วก็รับประทานได้หรือว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าและเราก็ต่อยอดจากจุดนั้นที่มีน้ำมันมะพร้าวที่ดีเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อสุขภาพและความงามจากทรอปิคาน่าค่ะและเดือนนี้มีโปรโมชั่นออนไลน์ประจำเดือนตุลาคมทางช่องทาง LINE @และ Facebook นะคะช็อปครบ599บาทลดทันที 12% ไม่รวมชุดบำรุงผิวหน้าและหัวสบู่โปรโมชั่นพิเศษชุดบำรุงผิวหน้านะคะ5รายการลด 20% ดูแลผิวครบเลยทุกขั้นตอนของเรานะคะประกอบด้วยเซรั่มบำรุงผิวหน้าปกติ700บาทเหลือ560บาทเดย์ครีมนะคะราคาปกติ650บาทพิเศษเหลือ520บาทค่ะไนท์ครีมราคาเท่ากับเดย์ครีมนะคะปกติ650บาทก็พิเศษเลย520บาทเท่านั้นโทนเนอร์ของต้องมีราคาปกติ350บาทพิเศษราคาคือ280บาทค่ะและเจลล้างหน้าอันนี้ก็ของต้องมีเหมือนกันนะคะราคาปกติ350บาทพิเศษเหลือ280บาทค่ะราคาพิเศษชุดบำรุงผิวหน้านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด 12% ได้นะคะแต่ว่ามีพิเศษก็คือช็อปครบ500บาทขึ้นไปหลังยอดสุทธิหลังหักส่วนลดนี่จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะรับของแถมทุกออเดอร์เงื่อนไขและของแถมตามที่บริษัทกำหนดนะคะซื้อกันได้ใน LINE @และ Facebook จาก Tropicana เพราะเราใส่ใจค่ะฟังเพลงนี้มีจังหวะขึ้นมาอยากให้เรดซันเยอะๆฝนน้อยๆนะคะเรดซันค่ะ

0: เพลงมีจังหวะน่ารักจากอังกฤษนะคะ Orchestral Maneuvers in the Dark หรือ OMD Talking Loud and Clear พูดชัดพูดเคลียร์ Lindsey Buckingham การร่วมงานของเขากับ Christine McVie นะคะกับเพลง Red Sun ที่น่ารักมากๆฟังแล้วก็ภาวนาให้ฝนน้อยๆพระอาทิตย์สีแดงขึ้นมาแบบเจิดจ้าให้เราได้มีความสุขกับแสงแดดในยามนี้นะคะที่คุณผู้ฟังขอมา Red Sun ได้ฟังเรียบร้อยค่ะแล้วก็สองเพลงนั้นเนี่ยถ้าฟังไปวิ่งไปน่าจะเข้ากันดีเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะนะคะคิดถึงโครงการธนบุรีรันครั้งที่สองซึ่งเป็นโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรันครั้งที่สองนะคะระดมรายได้จากทุกท่านเลยและผู้ที่ชอบและนิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งการรักษาผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสภายใต้การอุปถัมภ์ของสิริราชมูลนิธิค่ะงานจะมีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้ถนนลอยฟ้าบรมราชชนนีจุดปล่อยตัวและจุดเส้นชัยอยู่ที่สวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงลาดทางขึ้นสะพานพระรามที่8ฝั่งธนบุรีนะคะเขาก็แบ่งประเภทการวิ่งเป็น3ระยะค่ะฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรค่าสมัคร850บาทนะคะกิโลเมตรนะคะค่าสมัคร650บาทค่ะใครสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.thai.run นะคะถามกันได้นะคะเขาก็มีใครที่ไม่วิ่งคือไม่ร่วมในกิจกรรมแต่ว่าอยากจะโอนเงินบริจาคช่วยทางสิริราชมูลนิธิก็สามารถจะโอนผ่านบัญชีได้สอบถามเลขบัญชีกันได้ที่เบอร์นี้ดีกว่านะคะ095-558-1556ค่ะ095นะคะขออภัย095-558-1556นะคะ095-558-1556อันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์นี้สำหรับกิจกรรมธนบุรีรันครั้งที่สองค่ะ
1: ทุกวันนี้สิริราชมูลนิธิยังคงรับบทเป็นที่พึ่งช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ
2: แต่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาโรคยุ่งยากที่เป็นอันตรายแก่ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเด็กเล็กที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ
1: ปัจจัยเกื้อหนุนด้านทุนทรัพย์กับอุปกรณ์การแพทย์คือปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งน้ำใจและเมตตา
2: โรงพยาบาลธนบุรีขอเป็นแกนนำเชิญชวนร่วมพลังศรัทธาสร้างมหากุศลกับธนบุรีรันครั้งที่2
1: ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี6381-011-095ชื่อบัญชีบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อมอบแก่สิริราชมูลนิธิต่อไป
2: ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับใบอนุโมทนาบัตรและใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สอบถามรายละเอียดโทรหรือ LINE ID 082-818-4364
2: เพราะทุกน้ำใจของคุณอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะช่วยต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคนธนบุรีรันครั้งที่2ร่วมวิ่งร่วมให้เพื่อส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา

0: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
1: รอทะเลปีละครั้งด้วยหัวใจฟังเสียงคลื่นลมไกลมาปลอบขวัญดวงตามืดมองไม่เห็นไม่เป็นไรชวนผู้ใหญ่ใจเมตตาพาน้องเที่ยว
2: ร่วมสานฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเล 17-19 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยกองทัพเรือมาเรียปิซิเรียและมาเรียการ์เด้นยาอมผสมกิ๊กแก้ตราใส่ทอและไอศกรีมเอเต้ร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยที่บัญชีออมทรัพย์043-022-7280สอบถามโทรและไลน์096-264-9195
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลง3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรัฐเก้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิปแหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins เพียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @ramaticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
4: คุณผู้ฟังไลน์มาบอกว่าซื้อบัตรเรียบร้อยแม้กว่าจะนัดเพื่อนฝูงได้ลงตัวไปกัน3ท่านนะคะซื้อบัตรเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆอีกหลายท่านก็ซื้อแล้วเรียบร้อยนัดเพื่อนหรือบางท่านก็ไปกับครอบครัวนัดเวลาลงตัวก็ต้องรีบละค่ะเพราะว่าคอนเสิร์ตนี่วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนะคะรอบเดียวจริงๆ5โมงเย็นที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่4โมงเย็นนะคะกิจกรรมเริ่ม4โมงเย็นคอนเสิร์ตเริ่ม5โมงเย็นนะคะรอบเดียวจริงๆสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวงดังแห่งยุค 70s รุ่นนี้เลยพวกเรารู้จักทั้งไม่ว่าจะเป็น A ก็คือ ABBA B ก็คือ Bee Gees และ Carpenters นี่เราคุ้นเคยรู้จักร้องเพลงของทั้ง3วงนี้ได้มากกว่าวงละ1เพลงแน่นอนเพราะว่าแต่ละวงนี่เขามีเพลงฮิตเพลงที่เราชอบเพลงไพเราะมากมายจริงๆทั้งเพลงช้าเพลงเร็วน่าฟังทั้งนั้นนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสัมผัสมนต์เสน่ห์ดนตรียุคพวกเรานี่แหละ 70s นะคะโดยมีนักร้องคุณภาพของเมืองไทยถ่ายทอดบทเพลงเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบนชลาทิตย์แหม่มพัชริดาจากสาวมาเรียมเกรจากวง B5 แล้วก็ตู่ภพธรนี่มากับวง The Begins เพียวจาก The Voice คุณจุ๋มนรีกระจ่างคันธมาศนะคะวง No One Else และการ The Parkinson เห็นคลิปที่วง The Parkinson ร้องเพลงเกี่ยวกับน้ำท่วมน่ารักมากๆเพราะว่าบ้านตัวเองก็คงไม่รอดเหมือนกันนะคะแล้วก็บรรเลงโดยมหิดลน Starlight Orchestra แสงสีเสียงจัดเต็มนะคะแล้วก็มีเนื้อเพลงให้ร้องตามทุกเพลงตามสไตล์ของคอนเสิร์ตยุคปัจจุบันนี้ไปร่วมย้อนการเวลาสนุกสนานกันชีวิตก็ต้องดำเนินต่อเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ฟังไปคอนเสิร์ตนี้ I Love 70s The ABC Concert Tributes to ABBA Bee Gees Carpenters แล้วเราจะมีความสุขมากๆนะคะฝ่าฟันได้ทุกเรื่องทุกสิ่งเพราะว่าเพลงนั้นเยียวยาจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้ดีเจอึ่งจะเริ่มด้วยตัว4ค่ะ oh, yes.

Please Mr. Postman จาก Carpenters ค่ะยังไม่ได้บอกคุณผู้ฟังใครสนใจจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วยังไม่ได้ซื้อบัตรเนี่ยซื้อบัตรได้ที่ 7-Eleven Counter Service or Ticket นะคะบัตรก็มีหลายราคาเริ่มต้น 1,800 บาท 2,000 บาท 3,000 3,500 4,500 บาท 5,500 และ 7,000 บาทค่ะรายได้นั้นก็เป็นการกุศลด้วยนะคะเพื่อมูลนิธิรามาธิบดีเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดรอบเดียวเท่านั้นนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งรอบเดียวของเราวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้5โมงเย็นมีกิจกรรมหน้างานเริ่มต้น4โมงเย็นคอนเสิร์ตเริ่ม5โมงเย็นนะคะสยามพารากอนนะคะพารากอนฮอลล์สยามพารากอนรอบเดียวจริงๆเมื่อสักครู่นี้เราฟังPlease Mr. Postman จาก Carpenters by ฟังแอปบ้ากันเพลงที่เขาได้ Eurovision Song Contest Waterloo ค่ะ

staying alive ยังอยู่รอดดีนะคะคนที่บางท่านเป็นผู้อพยพบางท่านเป็นผู้ติดเกาะขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเร็ววันเลย Staying Alive จาก Bee Gees แอปบ้าเพลงนี้ที่ได้ Eurovision Song Contest นะคะเพลง Waterloo ไม่ค่อยได้เล่น Waterloo วันนี้เลือกมาฝากกันด้วยแล้วก็ใครสนใจคอนเสิร์ตของเรานะคะ I Love 70s Concert การกุศลก็จองบัตรกันได้นะคะแล้วก็มีหลายท่านถามมาเอ๊ะพาน้องไปเที่ยวปีนี้เมื่อไหร่นะคะก็ได้กำหนดการมาแล้วเรียบร้อยสารฝันพาน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อนเที่ยวทะเลพร้อมเปิดประสบการณ์สุด Amazing เลยสร้างรอยยิ้มสู่โลกกว้างรื่นเริงสนุกสนานจัดเต็มที่เดิมของเราหน้าหาดน้ำใสสัตหีบนะคะวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้ใครสนใจจะร่วมสมทบทุนนะคะก็สมทบทุนกันได้บัญชีออมทรัพย์นะคะร่วมปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสธนาคารกรุงไทยสาขาราชวงศ์เลขที่043-022-7280นะคะจดไม่ทันอย่างไรก็สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรและ ID Line 0962649195 0962649195ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังส่งมาเป็นนอกจากเป็นวัน Global James Bond Day วันของเจมส์บอนด์แล้วยังเป็น National Get Funky Day เพลงวันที่แบบ Get Funky กันคุณผู้ฟังบอกขอสักเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงก็บอก Play That Funky Music นะคะ Why Cherry ไม่ได้ฟังนานมาก

Play That Funky Music นะคะ Y Cherry นานๆฟังกันสักครั้งก็สร้างความคึกคักให้ได้นะคะแล้วก็ได้เวลาดีเจอึ่งต้องลาคุณผู้ฟังตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงติดตามกันต่อค่ะดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนริศพันธุเมธามีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีฝนตกอีก2-3 วันตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ไว้เพราะฉะนั้นก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพร่างกายบ้านเรือนกันให้ดีขอให้ทุกสิ่งอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีโดยเร็วนะคะและวันนี้ Global James Bond Day ทิ้งท้ายกันด้วย James Bond Theme Moby's Reversion จาก Moby ดีเจอึ่งขอบคุณสปอนเซอร์น่ารักใจดีที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะคะลากันตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
5: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันใน

0: พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safety Area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ Top Radio FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด็ดเดนเวอร์ก็มาเลือกเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับ4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มวันนี้เริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์เริ่มต้นวันจันทร์ที่5ตุลาคมเริ่มต้นด้วยเสียงกีตาร์คลาสสิกสายเสียงกีตาร์สายเอ็นกีตาร์คลาสสิกที่นุ่มนวลน่าฟังตั้งแต่ That's What Friends Are For เวอร์ชันของ Tringer Osterhaus จริงๆคนนี้เป็นสายแจ๊สนะครับแต่เวลาเธอทำเพลงแบบนี้ร้องเล่นกับกีตาร์สายเอ็นตัวเดียวนี้ดีเหลือเกินอย่าง That's What Friends Are For นี่เป็นเวอร์ชันที่แตกต่างมากแต่ว่าน่าฟังใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Bluer Than Blue จาก Michael Johnsonงานจากบั้มชุด Then and Now ของ Michael Johnson ที่นำมาเพลงฮิตของตัวเองมาเรียบเรียงร้องเล่นเป็นอะคูสติกเช่นเดียวกันตัวของ Michael Johnson เองก็เล่นกีตาร์สายเอ็นเก่งมากๆนะครับเคยไปเรียนที่สเปนฝีมือกีตาร์จัดจ้านมากชุดนี้ก็โชว์ฝีมือการเล่นกีตาร์สายเอ็นได้น่าฟังมากๆครับBluer Than Blue จาก Michael Johnson แล้วก็ต่อเนื่องด้วย Andy Gibb กับเพลง Words and Music ฟังเพลงนี้แล้วก็ต้องได้ฟัง You're My Everything จาก Santa Esmeralda จากเสียงของนักร้องรับเชิญ Leroy Gomez ก็เป็นเซตเพลงชุดเพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงแรก Easy Hour ฟังเพลงสบายๆฟังเรื่องราวดีๆอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขหลายคนก็ลุ้นกับเรื่องของฝนเพราะว่าเห็นว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่น่าจะมีฝนตกหนักแต่ก็เป็นแค่บางพื้นที่ในกรุงเทพนะครับช่วงนี้มีคนบอกว่าพอเห็นฟ้ามืดนี่ก็หวาดเสียวมากเลยวันนี้ก็ตกไปช่วงเที่ยงๆบ่ายๆมั้งครับ

ชันนี้นุ่มนวลมากเลยคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงหวานมากเลยรมเพลงจะได้ต่อเนื่องไงครับตั้งแต่ Always On My Mind จาก Anne Murray It's All I Can Do จาก Ronnie Millsap You Can't Say You Don't Love Me Anymore จากชิยินักร้องดังจากไต้หวันที่ร้องเพลงนี้ไว้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอะไรเนาะภาษาจีนหรือเกาหลีแล้วก็ได้ฟังโอลิเวียอองที่นำงานเพลงของอากิโกะโคบายาชิซึ่งมีเนื้อเสียงคล้ายคาริน คาร์เพนเตอร์มากถึงขนาดที่ว่าริชาร์ด คาร์เพนเตอร์ต้องบินมาทำเพลงให้เลยนะครับตัวฟังเสียงแล้วก็ทำเพลงให้ Foy Love ก็เป็นเพลงฮิตของอากิโกะโคบายาชิวันนี้เราได้ฟังจากโอลิเวียอ่องนักร้องจากสิงคโปร์ที่ร้องเพลงได้ดีเล่นดนตรีเก่งด้วยนะครับได้ฟัง Fall in Love เพลงดังของอากิโกะโคบายาชิอย่างที่บอกครับว่าเนื้อเสียงเธอคล้ายคาริน คาร์เพนเตอร์มากยิ่งเวลาเธอร้องเพลงของคาร์เพนเตอร์ลองฟังดูครับเธอนำมาเพลง Touch Me When We're Dancing ของ Carpenters มาร้องสองภาษาทั้งญี่ปุ่นและอังกฤษลองฟังเนื้อเสียงของเธอว่าจะคล้ายมากขนาดไหน

0: ต้นชั่วโมง
1: สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับ

0: าลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
2: นายเอกมิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
3: นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
4: ในประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5-11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
9: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
10: Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026จองเต็มแล้วด้วยความขอบพระคุณทุกท่านค่ะเตรียมพบนักเป่าแซกโซโฟนมือหนึ่งเทวันซับแสนยากรสนุกสุดมันไปกับ The Old School ที่เคนซิงตัน English Garden Resort เขาใหญ่พร้อมแวะชมหอศิลป์ทิพย์พิมานอันเลอค่า 28-29 พฤศจิกายนนี้สนับสนุนโดยยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: แอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจพร้อมผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Little Shield
10: เวียนนาผู้เชี่ยวชาญสรีระและชุดชั้นใน
11: และ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่ที่พักสุดหรูท่ามกลางสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
10: แล้วพบกันนะคะ
12: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทาง Top Radio FM 93.5 สนับสนุนโดย
13: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
15: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
16: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร
17: ์ Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
18: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
20: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
21: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
22: KS Suns Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
23: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
24: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
25: ปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใสทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใสทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใสทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใสทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วน อย. 1556
8: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
9: BIAV Show, where true sound comes alive.
10: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
11: New Nissan Kicks e-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks e-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
12: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
13: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

จอห์นโอ้โหทำให้เพลงนี้สิ่งกีตาร์ของเจมส์เทเลอร์ก็ช่วยให้ Devoted to You เวอร์ชันนี้น่าฟังมากยิ่งขึ้นก็เป็น2เพลงที่เลือกมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันครับวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์วันจันทร์ที่5ตุลาคมวันนี้ท้องฟ้าสดใสบรรยากาศสดใสแม้กระทั่งแถวประชาชื่นนะครับแถวประชาชื่นนี่ฝนมาประจำแต่วันนี้คุณผู้ฟังบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสฝนเบาๆเมื่อช่วงบ่ายตอนนี้ก็เลยบรรยากาศดีนะครับมีคุณผู้ฟังจากบางนาครับบอกว่าบางนาฝนโปรยให้คุณผู้ฟังเดินทางราบรื่นใครที่กำลังอยู่บนท้องถนนก็ขอให้เดินทางราบรื่นเดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องที่ยังคงมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังนะครับสบู่เบนเน็ตก็ขอส่งกำลังใจหวังว่าน้ำจะลดลงในเร็ววันส่งความหอมไปเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสบู่เบนเน็ตใครๆก็ใช้สวยใสได้ทุกเจนยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อนครับเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังส่งคลิปมาจากแถวบางนาแถวกิ่งแก้วใช่ไหมครับกม13หรือยังไงเนี่ยตกหนักแต่น่าจะช่วงบ่ายๆคุณผู้ฟังจากเชียงใหม่คนกรุงไปเที่ยวเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นเราลงใต้กันสักแป๊บหนึ่งครับลงไปที่เมืองตรังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่2ตุลาคมได้มีพิธีเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังคุณผู้ฟังจำได้ใช่ไหมครับที่ลำพูนก็มีการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเพิ่งจะจบไปเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เมืองที่2ที่จัดงานนี้ก็คือเมืองตรังครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดงานไปเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังโดยใช้แนวคิดมนตรังตราตรึงชื่อประทับใจเลยตรังไลท์อะไลฟ์สาดแสงวัฒนธรรมปลุกเมืองตรังให้มีชีวิตก็จะมีการแสดงนวัตกรรมแสงสีเสียงและสื่อผสมถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ผ่าน4จุดแลนด์มาร์ค10จุดแสดงไฟแล้วก็มีการแสดงโดรนแปลอักษร800ลำนะครับมีการแสดงพลุมีร้านค้ากว่า40ร้านมีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยชื่อดังมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของตรังในยามค่ำคืนร่วมค้นพบตรังมุมใหม่ที่น่าหลงใหลกว่าเดิมนะครับงานจัดขึ้นที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95จังหวัดตรังนะครับส่วน10จุดจะมีอะไรบ้างไว้เดี๋ยวจะทยอยนำมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันตอนนี้แจ้งข่าวเผื่อว่าใครลงใต้อยู่ทางใต้มีโอกาสแวะไปเที่ยวชมกันได้วิจิตรไทยแลนด์แอดตรัง

สิงกีตาร์ใสปิ้งเลยคุณฟังถามว่า Let It Be Me ที่เปิดไปนี่เวอร์ชั่นของใครพริ้วดีมากบิ๊กกิ้งลื่นไหลเลยนะครับเป็นศิลปินคู่ดูโอสามีภรรยาโจอี้แอนด์โรรี่ฟีกLet It Be Me เวอร์ชันนี้ชอบที่สุดเลยไม่เหมือนใครแต่น่าฟังมากใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย The Boxer จาก Simon & Garfunkel ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้เปิดให้ได้ฟังกันเรียบร้อยขึ้นชกแล้วเป็นยังไงบ้างครับเจ็บตรงไหนโดนตรงไหนมาบ้างแต่ไม่เป็นไรเรามียาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการขึ้นชกเดอะบ็อกเซอร์บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับด้วยสมุนไพรไทยแท้9ชนิดที่จะช่วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการขึ้นชกเดอะบ็อกเซอร์บรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับด้วยสมุนไพรไทยแท้9ชนิดที่จะช่วยบรรเทาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการขึ้นชกเดอะบ็อกเซอร์บรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับด้วยสมุนไพรไทยแท้9ชนิดที่จะช่วยบรรเทาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการขึ้นชกเดอะบ็อกเซอร์บรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับด้วยสมุนไพรไทยแท้9ชนิดที่จะช่วยบรรเทาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการขึ้นชกเดอะบ็อกเซอร์บรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับด้วยสมุนไพรไทยแท้9ชนิดที่จะช่วยบรรเทาการชกมวยที่ประทับใจปรากฏว่านักเรียนคนหนึ่งอีกวันหนึ่งมาส่งงานนะครับนักเรียนคนหนึ่งก็เริ่มต้นเรื่องดีมากเลยเขียนดีน่าอ่านน่าติดตามแต่ปรากฏว่าจบดื้อๆเลยยกที่3คุณครูก็งงว่าเอ๊ขึ้นต้นดีเหลือเกินแต่ทำไมจบห้วนขนาดนี้น่าเสียดายก็เลยเรียกนักเรียนเข้ามาสอบถามว่าทำไมจบห้วนแบบนี้เธอขึ้นต้นเรื่องดีมากนะน่าติดตามเธอรู้หรือเปล่าเด็กชายตอบว่าคุณครูครับพอดีมันดึกมากแม่ผมก็เลยสั่งยุติการชกที่ยกที่3

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่าง
0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างระดับ
0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างระดับ
0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างระดับมัด
0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างระดับมัด
2: ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
3: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเนื้อระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
4: อุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพัน
3: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพัน
3: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนาน

สั่งยุติการชกดึกแล้วไปนอนได้เรื่องราวของเด็กๆน่ารักนะครับยังมีเรื่องของเด็กๆมาฝากกันแต่ตอนนี้ไปกันที่เรื่องของลำโพงเนี่ยผมเพิ่งได้ไปอ่านเฟซของเฮียมั่นคงที่พูดถึงลำโพงแคนวาสไฮไฟเขียนได้สนุกมากเลยผมชอบคำหนึ่งมากเลยนี่อ่านไม่เคยได้ยินคำนี้นานมากนะครับก็เขียนเอาไว้บอกว่าพูดถึงเรื่องของดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงไฮเอ็นในลำโพงแคนวาสไฮไฟว่าภายใต้หน้ากากสวยๆซ่อนทีเด็ดไว้เพียบใช้ไดรเวอร์จากค่ายดังอย่าง SB Acoustics ค่ายนี้ดังจริงครับจะมี Twitter โดมผ้าไหม2ตัววูฟเฟอร์กรวยกระดาษชนิดพิเศษอีก2ตัวขับด้วย AM4 Channel Class D คุณภาพสูงและ Passive Radiator อีก2ตัวทำให้เสียงที่ได้มีความเป็นดนตรีสูงมากก่อไก่3ตัวนะครับเสียงร้องอิ่มหวานนี่ประโยคนี้ผมชอบมากรายละเอียดหยุมหยิมมากครบครับอ่านคำว่ายิ้มยิ้มนี่ยิ้มเลยไม่ได้ยินคำนี้มานานมากก็เป็นบทความที่พูดถึงลำโพงแคนวาสไฮไฟของเฮียมั่นคงนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการเชื่อมต่อก็ง่ายมากรองรับทุกสตรีมมิ่งได้หมดเลยSpotify, Tidal, AirPlay 2, Run Ready ส่วนสายดูหนังก็ง่ายสุดๆแค่เสียบสาย HDMI เส้นเดียวจบเลยนะครับเป็นลำโพงที่ใช้งานง่ายการเซตการตั้งเสียงก็ง่ายนะครับไม่ยุ่งยากและที่สำคัญสวยเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกในห้องในบ้านได้เลยคุณผู้ฟังสามารถจะแวะไปทดลองฟังไปชมตัวจริงเสียงจริงที่อาคาร Sonic Vision ก็ได้นะครับอาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3หรือจะแวะไปที่วัน Bangkok ชั้นจีโซน The Story ก็จะมีโชว์รูมของ Canvas Hi-Fi อยู่ Canvas Space หรือที่ Power Mall สยามพารากอนชั้น4 Power Mall The Emporium ชั้น3แล้วก็ที่ร้าน LCD TV Thailand ครับใครที่กำลังมองหาลำโพงซาวบาร์ขนาดใหญ่ที่อยากจะได้สวยๆวางในห้องแล้วแหมสวยสะดุดตาต้องมาชมต้องมาลองครับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0851510066ครับ

เวอร์ชันนี้เท่มากเลยจังหวะเท่จริงๆนะครับวิลลี่เนลสันมาพร้อมกับลูกสาวพอล่าเนลสันกับเพลง Have You Ever Seen The Rain ต่อเนื่องไปจาก Handy Man ของเจมส์เทเลอร์ที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้วันนี้ไม่ได้เปิด Rainy Days and Mondays แน่ๆเลยครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมวันนี้เป็นวันแรกของงาน Nissan Up Country Mini Motor Show 5-11 ตุลาคมที่โรบินสันลพบุรีแล้วก็ที่เซ็นทรัลชลบุรีด้วยนะครับช่วงเวลาเดียวกันเลย 5-11 ตุลาคมและวันที่8-14 ตุลาคมครับ Nissan Up Country Mini Motor Show ที่ Market Village หัวหินและในกรุงเทพด้วยครับวันที่8-14 ตุลาคม Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Central East View งานนี้มี Gap Country Mini Motor Show ที่ Market Village หัวหินและในกรุงเทพด้วยครับวันที่8-14 ตุลาคม Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Central East Viewมี Up Country Mini Motor Show ที่ Market Village หัวหินและในกรุงเทพด้วยครับวันที่8-14 ตุลาคม Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ Central East View งานนี้มีกิจประสบการณ์ Nissan E-Power ทุกรุ่นกับกิจกรรม Test Drive ที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศเดี๋ยว 6 โมงเย็นเราไปครบธงชาติกันครับกลับมาฟังเพลงเพราะฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักของหนูน้อยอีกหนึ่งคนส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวสักครู่มาเล่าให้ได้ฟังกันครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner

0: วอลเชอร์ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและกาล่าดินเนอร์สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาท Early Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
1: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
2: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
2: แคนวาสไฮไฟนวัตกรรมลำโพงลักชัวรี
3: ่พร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
2: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hut
3: พร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
2: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi
5: ไทย The All New Nissan Kicks E-PowerKicks on. Game on.
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
8: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
7: ฮะ
8: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
7: เปล่าๆนะ
8: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
9: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เถอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหกรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
6: BIAV Show, where true sound comes alive.
7: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้น

0: ร้อมไฟ Day Time Running ไร้แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
1: เช็ค 1-2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
2: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
1: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
2: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรสายด่วนอย1556
4: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in 1รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
5: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

ช่วง6โมงเย็นครบธงชาติเสร็จเรียบร้อยกลับมาฟังเพลงเพราะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง1ทุ่มครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับเย็นสบายเดินออกไปดูบรรยากาศด้านนอกมาเรียบร้อยเพิ่มพลังเสียงมาเรียบร้อยด้วยยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองกล่องสีแดงช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเจอฝนบ่อยบางทีก็ต้องวิ่งตากฝนบ้างทำท่าจะเป็นหวัดมีอาการระคายคอก็ได้ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองนี่แหละครับช่วยลดอาการระคายคอได้ในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนี้ด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทยจีนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทำให้ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะตอนนี้กลายเป็นยาอมประจำบ้านประจำตัวเลยคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาอมผสมกิ๊กเก้ตราใส่ทองได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วย Going Home จาก Mark Knopfler ไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากเลยครับวันนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึงผมก็เลยแถม Big River ให้อีกหนึ่งเพลงสองเพลงนี้เข้าคู่กันดีมากๆแต่วันนี้ฟังแต่ท่วงทำนองของ Big Riverแล้วก็เสียงกีตาร์ของมาร์คนอฟเลอร์ก็พอนะครับไม่ต้องฟังเนื้อร้องที่บอกว่า The River Will Rise Again นี่หลายคนก็ลุ้นมากเลยมีบางคนบอกว่าน้ำเจ้าพระยาสีเปลี่ยนเป็นเหมือนสีโคลนลุ้นกันก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับเราได้ฟัง Big River บทเพลงที่พูดถึงชีวิตวัยเด็กของจิมมี่เนลก็เขียนเพลงนี้ได้ดีวาดภาพได้ชัดเจนเลยว่าเมืองเล็กๆที่เขาเคยอยู่ก็เป็นอู่ต่อเรือนะครับมีแม่น้ำทายไหลผ่านเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากๆด้วยอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมเหล็กแต่หลังจากนั้นหลังจากมีความรุ่งเรืองพอมีถนนหนทางมีการเดินทางแบบอื่นเข้ามาอุตสาหกรรมต่อเรือก็ค่อยๆตกลงนะครับจนกระทั่งในที่สุดอู่ต่อเรือก็ต้องปิดผู้คนก็ตกงานกันเยอะแยะมากมายอู่ต่อเรือสุดท้ายที่ปิดตัวลงชื่อเนปจูน was the last to go I heard it on the radioสถานีวิทยุก็ประกาศข่าวว่าอู่เนปจูนปิดตัวลงแล้วพร้อมกับเปิดเพลง The Latest Number One เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวได้ดีมากเลยนะครับ Big River จาก Jimmy Nail มีขึ้นก็ต้องมีลงก็เป็นเรื่องของโลกใบนี้แต่ตอนนี้ก็ขอให้น้ำอย่าขึ้นนะครับใครที่อยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมขังก็ขอให้น้ำลงไปเรื่อยๆเลยขอให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยความห่วงใยจากยาคูครับส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กับคุณผู้ฟังที่ต้องเจอกับบรรยากาศน้ำท่วมขังแต่นี่มีคุณผู้ฟังที่บางบ่อบอกว่าหลุดเกาะมาแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตปกติช่วงที่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้วก็ออกจากบ้านลำบากอาหารการกินก็ต้องพึ่งพาจากการที่มีผู้คนนำมาให้เราก็เลือกไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากยังไงก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีทางยาคูเองก็ได้ร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนำยาคูไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้วยความหวังว่าจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับได้ดูแลระบบย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารเพราะว่าช่วงนี้การอาหารการกินก็อย่างที่บอกว่า
บางท่านก็เลือกไม่ได้นะครับไม่สะดวกเหมือนช่วงเวลาปกติก็ขอให้ยาคูได้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารดูแลลำไส้การทำงานของลำไส้เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูเติมโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทุกวันครับยาคูก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนดอนแมคเคลนครับเพิ่งจะฉลองวันเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปีนี้ดอนแมคเคลนของเราอายุครบ81ครับแต่ยังดูดียังดูแข็งแรงน้ำเสียงการพูดจาก็ยังดูแข็งแรงมีพลังนะครับดูไม่เหมือนหนุ่มอายุ81เลยและเพลงยอดฮิตของดอมแมคเคลนปีนี้ก็อายุ55ครับอเมริกันพายออกมาเมื่อปี1971สุขสันต์วันเกิดให้ดอนแมคเคลนย้อนหลังวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมารวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่ครบรอบคล้ายวันเกิดก็ขอให้มีความสุขมากๆครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีชีวิตที่สดใสสดชื่นตลอดไปสุขสันต์วันเกิดด้วยอเมริกันพายจากดอนแมคเคลนที่ปีนี้อายุ81ครับ

ทีครึ่งครับอเมริกันพายจากดอนแมคเคลนได้ดูคลิปเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วที่เข้าไปออกรายการทีวีโชว์ของเรย์สตีเฟนร้องเพลงอเมริกันพายยังร้องได้ดีเลยนะครับเสียงยังดีปีนี้อายุ81ยังคงดูแข็งแรงสมบูรณ์ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับและถ้าหากว่าช่วงนี้ได้ต้องเจอกับเรื่องของน้ำท่วมขังก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ทุกๆอย่างดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจช่วงนี้ผมได้ดูข่าวที่เขาบอกว่าน้ำท่วมขังแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วเพราะว่าหลายวันแล้วนะครับน้ำเริ่มสกปรกยังไงต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับมีจังหวะมีโอกาสก็ต้องดูแลล้างเท้าให้สะอาดและถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้สะอาดเลยนะครับน้ำลดก็ทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆข้าวของภายในบ้านด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโร

พื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกๆคนในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่คุณมั่นใจครับหกโมงกับ36นาทีวันนี้วันที่5ตุลาคมที่จังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังงานวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มที่บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ก็นับเป็นเมืองที่2สำหรับการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์ที่ลำพูนก็เพิ่งจะจบไปนะครับเมืองที่2ก็คือที่เมืองตรังที่นี่มี10จุดแสดงไฟที่ถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็น Magic Island เกาะแสงมหัศจรรย์ Beyond Perspective ประภาคารรำลึก Life Reflection กระจกเงาชีวิต The Tourist นักท่องเที่ยวในชุดอวกาศนั่งเรือหัวธงล่องรอบเกาะพร้อมกิจกรรมแสงในดวงใจชวนถ่ายภาพจุดแสดงไฟที่คุณชื่นชอบแชร์ผ่านโซเชียลรับของที่ระลึกฟรีสำหรับ100ท่านแรกนะครับไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโดรนโชว์การแสดงโดรนแปลอักษร800ลำเลยครับเหนือท้องฟ้าเมืองตรังมีไปแล้วเมื่อวันที่1และ2ตุลาคมแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ตุลาคมและจะมีการแสดง Floral Fireworks พร้อมขบวนเรือหัวธงในวันที่2 3 4ผ่านไปแล้วนะครับก็จะมีอีกครั้งวันที่9 10และ11ตุลาคมนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยชื่อดังอย่างวงแทมโบรีนแว่นใหญ่สงกรานต์และวงกังเกงชื่อน่ารักเลยแม่ตอนอ่านข่าวดีนะครับเขาเว้นวรรคก็ชมการแสดงดนตรีวงกังเกงวรรคในช่วงค่ำตอนแรกผมอ่านประโยคนี้เอ๊ะตกลงชื่อวงอะไรเนี่ยวงกังเกงเฉยๆนะแต่ว่าแสดงในช่วงค่ำมีโอกาสต้องไปชมกันนะครับแล้วก็จะมีดนตรีอะคูสติกด้วยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดการจัดงานเติมเต็มบรรยากาศการท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้กับเมืองตรังมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นวิจิตรไทยแลนด์แอดตรังจะมีจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับบนตรังตราตรึงมีโอกาสก็ขอเชิญครับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ Facebook วิจิตรไทยแลนด์หรือ Thailand Festival ครับได้ฟังอเมริกันพายบทเพลงที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังเยอะแยะมากมายก็นึกถึงอีกเพลงหนึ่งของพอลไซมอนที่มาน่ารักมากนะครับพอลไซมอนได้ไอเดียในการเขียนเพลงนี้จากการไปรับประทานร้านอาหารจีนในมหานครนิวยอร์กแล้วก็มีเมนูหนึ่งชื่อ The Master and Child นะครับเป็นเมนูที่มีทั้งเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่คาดว่าน่าจะเป็นไก่ตุ๋นใส่ไข่และเห็ดน่าจะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันปรากฏว่าพอไซมอนนี่ชอบมากจดเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องแต่งเพลงชอบ The Mother and Child และในที่สุดเขาก็เรียงร้อยกลายมาเป็นบทเพลงที่น่ารักมากเพลงนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหาของเพลงจะเศร้านิดหนึ่งเพราะว่าพูดถึงการสูญเสียสุนัขตัวแรกในชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับฟังงานเพลงของพอลไซมอนที่ได้แรงบันดาลใจจากเมนูอาหารจีนแสนอร่อยอร่อยแน่นอนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
1: ุทกภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะนำมาซึ่งความทุกข์กายและทุกข์ใจแล้วยังนำพาเชื้อโรคต่างๆมาด้วยหลังลุยน้ำสกปรกอย่าลืมล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคและเมื่อน้ำลดทำความสะอาดเครื่องใช้รวมถึงสถานที่ต่างๆด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกท่านและทุกครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากแอลกอฮอล์สิริบัญชาที่ทุกท่านให้ความมั่นใจ
2: สำหรับคนที่ฟังออกทุกดีเทลคือความแตกต่างและนี่คืองานที่ Audiophile ตัวจริงรอคอย BIAV Show 2026มหากรรมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกพบกับเครื่องเสียงระดับ Reference Class ลำโพงระดับ Masterpiece พร้อมห้องเดโมสุด Exclusive และกิจกรรม Live Listening Session จากกูรูเครื่องเสียงชื่อดังพบกันวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรม The Landmark สุขุมวิท
3: BIAV Show, where true sound comes

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ขับคลิกให้ชีวิตง่ายแค่คลิกเดียวด้วย Nissan Connect Services คลิกเดียวสตาร์ทรถได้แม้ไม่อยู่ในรถและเปิดแอร์ล่วงหน้าให้เย็นฉ่ำคลิกเดียวก็รู้ตำแหน่งรถแต่ถ้ายังไม่เจอก็คลิกอีกทีคลิกเดียวรู้หมดทุกสถานะของรถและ InCar SOS ขอความช่วยเหลือได้ทุกเวลา The All New Nissan Kicks E-Power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอช้าคันนี้คลิกเลย Yes Nissan
3: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน

มีคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยนึกนะว่าเมนูอาหารจีนที่มีทั้งไก่กับไข่คือเมนูอะไรนั่นน่ะสิครับผมก็นึกไม่ออกแต่ลองเซิร์ชดูนี่น่าจะเป็นไก่ตุ๋นใส่ไข่และเห็ดหอมนะท่าทางน่าจะเป็นเมนูนั้นนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่ถ้าปรุงด้วยน้ำมันพืชโอลีนอร่อยแน่นอนจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยและทุกๆมื้อเมื่อใช้น้ำมันพืชโอลีนก็จะช่วยเพิ่มความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเพิ่มกลิ่นที่หอมมากขึ้นช่วยให้อาหารแม้จะเป็นอาหารจานง่ายๆปรุงกันอย่างง่ายๆทอดง่ายๆก็น่ากินขึ้นมาได้ด้วยน้ำมันพืชโอลีนครับน้ำมันพืชโอลีนผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและด้วยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลก็ทำให้น้ำมันพืชโอลีนยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยนั่นก็คือวิตามินอีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในร่างกายครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับเมื่อสักครู่ได้ฟัง Mother and Child Reunion จาก Paul Simon งานเพลงที่จังหวะน่ารักมากเลยนะครับคุณผู้ฟังถามว่าเพลงบรรเลงเพลงนี้ชื่ออะไร Stepping Up ครับ Secret Gardenเพลงที่ท่วงทำนองคุ้นหูมากๆเลยท่วงทำนองที่ไพเราะนะครับจังหวะก็ดีด้วยและสำหรับคนรักเสียงเพลงคนรักเครื่องเสียงปลายเดือนนี้พลาดไม่ได้กับการเปิดตัวสุดยอดลำโพงสัญชาติเอสโตเนียเอสเตลอน Extreme MK2 Special Edition ครับมาถึงเมืองไทยแล้วและจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาสวยจริงๆเลยครับโอ้โหสวยเท่ไม่เหมือนใครแค่ได้ไปยืนฟังเสียงนี่ก็อิ่มเอมมากEstelon Extreme MK2 จะเปิดตัวในงาน BIAV Show 2026วันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนครับห้องของ Case Home Entertainment Plus หรือ Case Suns Group จะเป็นห้องสุขุมวิท6ชั้น3โรงแรม The Landmark สุขุมวิทงานนี้ห้ามพลาดคุณผู้ฟังต้องแวะไปชมแวะไปดูตัวจริงของเอสเตลอนสวยมากเลยล้ำยุคมากด้วยนะครับเท่จริงๆไปฟังเสียงกันว่าจะขนาดไหนเปิดตัวเป็นครั้งแรกในบ้านเราที่ BIAV Show 2026 30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ห้องสุขุมวิท6ชั้น3โรงแรม The Landmark สุขุมวิทครับ

ีคุณผู้ฟังบอกว่าเมนูอาหารจีนที่มีไก่กับไข่อาจจะเป็นกระเพาะปลาไก่ฉีกใส่ไข่ก็ได้นะเป็นไปได้ครับให้เวลาคุณผู้ฟังไปคิดต่อส่วนผมขออนุญาตกลับบ้านคืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเย็นๆแบบนี้ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้การสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราเป็นอย่างดีผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้4โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมครับคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี 2569 ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
4: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90ถึง100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
5: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้งสองเขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
4: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
6: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าส ถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10-11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
7: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
6: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10-11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
3: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10-12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11-13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
10: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
9: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
11: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
3: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
12: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bankระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Groupแอนนวลมีติ้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมือง และบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วม
14: ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อยFirst Jobber, ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง รวมถึงผู้สูงอายุ โดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่าย และช่วยลดภาระค่าครองชีพ ที่สำคัญ ไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูก แต่เป็นบ้านคุณภาพ ออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ และคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยเพราะความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิด

0: วิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: Talk about everything. That is okay English family.
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OKMAS จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmasthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family. Today is
3: Monday!
2: Oh, what is man? Mr. Andrew Pitney, can you help me?
3: Yes, I can. Hello everybody, welcome to OK English. My name is Andrew Biggs.I'm from Australia, and I'm here with the incredible Onomar Kaseh Pudborn.
2: Yeah! Oh, what is man? What is man?
3: This is the month of October.
2: October?
3: We're in October now.
2: Yeah, very good. October, yeah, we have a two holiday.
3: Yes, we do. We have the King Rama 9 Memorial Day on October 13.
2: Yes, and King Rama 5.
3: King Rama 5 on the 23rd.
2: 23rd, sorry.
3: Which is a Saturday, so they will have a Yut Chotcho, for right. sure. What do we call that? A Lu Day. So, L-I-E-U?
2: Yeah.
3: A day off instead. Make-up day or something like
2: Very
3: that.
2: Very good.
3: ประมาณนี้ครับ
2: คือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างอาจจะบอกว่ากลับเข้าสู่โหมดปกติคือตลอดทั้งปี12เดือนจะมีแค่เดือนเดียวที่ไม่มีวันหยุดคือเดือนกันยายน
3: และในเดือนกันยายนปีนี้น้ำท่วมหนักก็หยุดประมาณ2 อย่างน้อย2วันนะ
2: right.
3: 3ถึง5วัน
2: แสดงว่าปีนี้หยุดทั้งปีมีฮอลิเดย
3: ์วันศุกร์ที่แล้วปกติผมไปบรรยายที่ลาดกระบัง
2: yep.
3: ปัญหากับลาดกระบังก็คือมัน
2: น้ำท่วม
3: ใต้น้ำ
2: แล้วมหาลัยเขาเปิดได
3: ้
2: เหรอ
3: เปิดแต่ไม่มีออนคลาสมาออนไซต์ต้องเป็นออนไลน์
2: ออนไลน์ดีกว่า
3: สอนออนไลน์ในเช้าวันศุกร์ อาทิตย์นี้ยังเป็นห่วงว่ามันอาจจะต้อง
2: ออนไลน์ again
3: ออนไลน์ again
2: อย่าว่าแต่คุณนันดูเลยค่ะลาทิวส์เดย์กรมคุมประพฤติ I'm not sure to say in English กรมคุมประพฤติเขาก็
3: behavior
2: คุณรู้จักกรมคุมประพฤติใช่ไหม
3: คุมประพฤติ
2: ที่เวลาคนติดคุกแล้วก็หมายถึงว่าคนทำความผิดพอเขาได้ออกมาเนี่ยเขาจะต้องใส่กำไร EM อ่ะคุณเคยได้ยินคำว่ากำไร EM ไหมเพื่อเป็นการคุมประพฤติหรือว่าบางคนที่เขาติดเขากินเหล้าเมา
3: ไม่กำลังจะบอกว่าจะเรียกเขามาจัดการกับลูกน้องผมเลยที่โรงเรียน Andrew Biggs Academy
2: แล้วลูกน้องมันจะเป็นเหมือนลูกพี่ไหมฮะอ๋อนี่เขาเรียกว่าอะไรกรมคุมประพฤติ
3: probation department department of probation
2: ใช่ๆกรมคุมประพฤติเขาก็เชิญปุ๊กไปบรรยายให้กับตัวแทนข้าราชการทั้งประเทศ77จังหวัดมาหมดเลยประมาณสัก130คนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนข่าวการเขียน press release การเขียนแคปชั่นเขาติดต่อปุ๊กล่วงหน้ามาสัก 2-3 อาทิตย์อะค่ะวันอังคารที่29ใช่ไหมฮะปุ๊กก็นึกในใจให้ลูกน้องโทรไปเขายกเลิกหรือเปล่า น้ำมันท่วมแถวหลักสี่เขาจัดแถวหลักสี
3: ่วันอังคารที่แล้ววันอังคารที่29เขาประกาศหยุดไม่ใช่เหรอครับวันจันทร์วันอังคาร
2: ใช่แต่ว่าเหมือนกับอันนี้เขานัดกันล่วงหน้าแล้วค่ะคือเขาเชิญกันมาจากต่างจังหวัดไงแล้วเขาก็ดูว่าตรงถนนแจ้งวัฒนะตรงนั้นไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วโรงแรมก็ไม่ท่วมเขาก็เลยยืนยันจัดปุ๊บก็นึกในใจว่าจะเหลือสักกี่คนเนาะเชื่อไหมคุณผู้ฟังเพียบเลยค่ะคือหายไปแค่ประมาณ5คน oh. ไม่เกิน10คนอ่ะนอกนั้นมาครบปุ๊กก็โหประทับใจมากจัดเต็มออนุมา
3: เขาตื่นเต้นที่จะเจอออนุมาเกษตรพืชผล
2: เขาแต่เขาตื่นเต้นน้อยกว่าออนุมาเจอเขา Do you like to be the เขาเรียกว่าอะไรวิทยากร
3: The speaker the guest speaker
2: Do you
3: Yes I do if I have to speak about something I know about I'm happy about itIf I have to research or do other work, not really.
2: Yes, yeah, I agree with you. But I like to be a speaker too.
3: Yeah,
2: with the outline on call.
3: Yeah, with the topic.
2: With the topic, we can speak and we understand.
3: Yeah. If you know the topic, then I'm fine and I enjoy it. I like doing it. Yeah. Top ถ่ายทอดความรู้ถ้าเรามีความรู
2: ้เรื่องนั้น
3: If we don't have any, ถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่รู้จะทำยังไง
2: มีความรู้ก็ร้องเพลงเท่านั้นล่ะนะคะนี่คุณนันดูวันนี้ I have something to ask you too
3: Go ahead
2: ในสถานการณ์เช่นนี้

0: นะหลายคนบอกว่าเนี่ยช่วงวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมเขามีพยากรณ์อากาศ I'm not sure have you heard about the fortune the weather maybe we'll have a big rain
1: forecast
0: again. forecast yes yes
1: ขอบคุณมากที่พูดนะเมื่อกี
0: ้ why
1: ผมเพิ่งรู้เลย so tell a fortune is to ทำนายแบบหมอดู
2: อ๋อแล้ว forecast แปลว่า
1: but forecast
2: แบบนักวิทยาศาสตร์
1: แบบนักวิทยาศาสตร์
2: อ๋อ
1: เออมันไม่แต่มันมียังมี for ทั้งคู่เลย
2: fortune กับ forecast
1: Tell a fortune and to forecast.
0: Yes, sir. And there are forecasts about 5 until 9. This month, maybe we'll have a big rain and maybe we'll have a flood again.
1: I don't know if we'll have a flood. I am brave enough, ผมกล้า. I'm brave enough to say that it won't be a flood. It'll just be heavy rain, right?
0: I would like to tell you,
1: I
0: heard same like you speak more than, but what happened? Now many people can swim on the road.Not swim in the swimming pool.
1: Look, there are two things that you have to worry about.
0: What?
1: One of them is heavy rain.
0: Right.
1: Heavy rain happens all the time at this time of the year. We always get heavy rain every
0: right.
1: year.
0: Right.
1: Number two, the problem is the water from the north. Namnuga.
0: Right.
1: The water from the north coming down.
0: Yeah.
1: We've had this before. This happened before. And sometimes it causes a flood. Sometimes it doesn't. So, you know. Having survived the flood last week, I'm okay with it. Don't you think? แต่เพื่อนผมนะผมเพิ่งไปทักเพื่อนแล้วก็ถามว่า how are you in ลาดพร้าวแถวโชคชัยสี่รู้ไหมน้ำมันทะลักมาถึงพื้นเขาต้องลื้อหมดเลย I have to take it all out. Their floor. Yeah, it's very sad. Very sad. But they have insurance, which is lucky for them. But yeah.Not good.
0: Yes. I would like to tell you, when you go back downstairs, you can ask Mr. How about your house? Because his house is on the water, in the water too.
1: Really?
0: But there's a number two of them.
1: Really?
0: Yes.
1: Oh, that's really sad. It's awful. ผมสังเกตว่าในข่าวที่พามารู้ไหมตอนนี้ที่กำลังขายในราคาถูกมาก
0: คือ what is a cheap?
1: รถยนต์มือสอง lots of second hand cars being sold because they went in the water
0: yeah
1: it's very sad
0: because many people not confident with the motor in the car because have a lot of water inside that means that's not ปกติ
1: yeah not normal
0: yeah it does not go todry again. Yeah, I understand.
1: We had one car in my Mulban that was in the water, krung nung.
0: Really?
1: For about 2 days, 3 days, just stopped. And I thought that car is broken. You cannot work it now. มันต้องเสียแน่ๆเลย. เพราะว่าน้ำเข้าไปแล้ว.
0: ค
1: ุณอย่า
0: พูดอะไรเยอะไหม?
1: What?
0: รถตู้ฉันอยู่ที่ศูนย์เนี่ย. พยายามไม่คิดถึงเรื่องรถตัวเองที่โดนน้ำท่วมนะครับพยายามไม่คิด
1: ผมจะบอกให้นะ my car I've had for eight nine years right it died right
0: last... with the water
1: no
0: with the flood
1: no luckily it was already in the ศูนย์มันอยู่ที่ศูนย์ตอนที่น้ำท่วม
0: มา lucky
1: yeah so lucky
0: yep so lucky นะเพราะมันอยู่ในศูนย์อยู่แล้วมันรออยู่แล้วนะฮะ
1: แต่มันเหมือนคนที่อายุ97 98มันไม่ไหวแล้ว my car it's มันเป็นมันอยู่ในวัยมันเลยวัยชราแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นนะถ้าคุณแอนดูขับรถคันนั้นออกมาเหมือนคุณแอนดูฆ่าตัวตายเลยนะ
1: no well they telephone ศูนย์มันโทรมา actually เขาพูดดีนะ they spoke very well and they said look your car is in a very bad state because it's quite old but คือเราต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ฟังว่าI have driven 300,000 kilometers in that car. 300,000 กิโลนะ
0: คุณมิ่งยังไงอ่ะรถคุณขึ้นได้ขนาดนั้นอ่ะรถปุ๊กไม่เคยถึงขนาดนั้นเลยนะ
1: เหมือนกัน Everybody said oh เกิน
0: คุ้มแล้ว
1: Yes but you เกินคุ้มในภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไง it's more than its value
0: more than its value มันใช้จนคุ้มมูลค่ามาแล้ว
1: And at the ที่ศูนย์ at the mechanics they said that too they said really you knowThis car is about to die, and they said to fix it will cost about 140,000 baht.
0: 40,000 baht.
1: Light sansi.
0: Yeah.
1: And I said, how much to just drive it out of the of the mechanic to my house, and that's it. How much just to do that? And they said, moon sea. I said, just do it.
0: Oh, it's a job.
1: So I'm going to buy a new car now.
0: เป็นเหตุผลที่จะยวนเลสันทูบายนิวค่ะ
1: I've been talking about this for 2 years now. You know that. Remember that.
0: Yeah, I can remember.
1: Yeah.
0: And now, do you know, it make for the flat make me decide if I, my son, he offered น้องข้าว he's offered when we will buy a new car, he want to buy SUV. น้องข้าวเขาบอกแม่ถ้าคราวหน้าซื้อรถใหม่นะซื้อ SUV เถอะน้ำมันท่วมจะได้ไม่เป็นไร
1: I'm looking at an SUV to buy.
0: It's good, I think.
1: Yeah. It's good. There's one that I'm looking at. ไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่า
0: Isuzu ด้วย
1: เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของเราครับก็เลย
0: Isuzu เป็นสปอนเซอร์ต้องขอเขา
1: Oh, really? Oh, okay. Then maybe, it's an Isuzu.
0: Maybe ถึงสิ้นปี
1: Okay. เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกัน
3: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
4: โอเค English Family
3: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นพบกับ Gen Z มีเรื่องรายการที่เปิดพื้นที่ให้คนต่างเจเนอเรชันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นทาง Facebook สื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
6: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธกส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
7: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า MUX The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
3: สนับสนุนข่าวโดย
5: บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมเปิดบ้านช่วยคนไทยแก้หนี้เสียเดินหน้าต่อยอดโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้บริการประชาชนที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนและรับคำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการช่วยเหลือมี2ทางเลือกได้แก่จ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระภายในวันที่31ธันวาคม2569หรือเลือกผ่อนชำระเป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนได้นานถึง30มิถุนายน2572โดยประชาชนที่เป็นหนี้สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 นที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมศูนย์การค้าเดอะอเวนิวรัชโยธินกรุงเทพและสำนักงานสาขาทั้ง5แห่งทั่วประเทศจะเปิดให้บริการพิเศษในช่วงตุลาคมนี้ได้แก่ชลบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่พิษณุโลกและขอนแก่นประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านแอปแซม Plus Line OA SI Sam Social AMC เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือโทร Sam Contact Center 1443กด6
3: คุณกำลังอยู่กับ
4: OK English Family
3: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube ออนอุมา Channel www.okmsthai.com
0: Welcome back to OK English, but we must have a life with the hopeful.
1: Yes, absolutely. Yeah.
0: Everything can change, but yes. We have some new news.
1: Yes, absolutely.
0: Yeah.
1: For sure.
0: Please. คุณผู้ฟังลืมเลยมีหลายท่านบอกว่าอยากสนับสนุนรายการเราติดต่อได้เลยนะฮะตอนนี้เรามีเวลาสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่นะโทรมาที่เบอร์มือถือ061-891-9562ปุ๊กทวนนะคุณผู้ฟังขา061-891-9562อ่ะคุยเรื่องซื้อรถกันต่อลูกชายปุ๊กบอกแม่ซื้อ SUV เถอะปลอดภัยเวลาน้ำท่วม
1: I think we'll get an SUV
0: มันสูง
1: It's high up off the ground.
0: Yeah.
1: And it's quite compact. Compact ในภาษาอังกฤษก็คือแบบที่เราบอกใช่ไหมรัดกุมใช่ไหมกระทัดรัดกระทัด
0: กระทัด
1: It's quite compact.
0: เหรอ
1: It's not big.
0: แต่ว่า SUV ใหญ่นะ
1: Not all of them.
0: อ๋อไม่ใช่ทุกยี่ห้อแต่ปุ๊กบอกเลยว่าถ้าเป็น Isuzu Mew X ใหญ่เพราะว่ารถที่บริษัทใช้ Isuzu Mew X แล้วก็ช่วงน้ำท่วมปุ๊กเอารถบริษัทไปใช้ที่บ้าน
1: พี่ชายผมมี UX เขาเป็นแฟนเขาสนับสนุนตลอดเขาบอกผมตลอดว่าคุณไปซื้อความจริงนะผมไป test drive ผมชอบมากเลยยังไม่ได้ปฏิเสธ
0: มันใหญ่กว่ารถเก่งนะเพราะปุ๊กก็มันใหญ่กว่ารถเก่งปุ๊กรู้ได้ไงรู้ไหมฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าบ้านปุ๊กใช่ไหมฮะปุ๊กมีลูก3พ่อกับแม่เป็น5ใช่ไหมฮะนั่งรถตอนนั่งรถเก่งอะข้างหลังก็จะมีน้องป้องปุ๊กปั่น3คนนั่งมันเนื้อโดนกันตลอดอ่ะคุณนันดูนึกออกมั้ยแล้วลูกปุ๊กก็ตัวใหญ่เท่าปุ๊กทุกคนแล้วนั่งมันก็จะเบียดกันน่ะแล้วเราก็ถูกเค้าทับอ่ะหมายถึงว่าลูกชายก็นั่งทับซ้อนปุ๊กๆอึดอัดมากแต่พอปุ๊กมานั่ง SUV เฮ้ยแขนมันไม่โดนกันได้ว่ะ เรามีพื้นที่แบบแล้วข้างบนมันก็สูงกว่าซีลิ่งของเพดานรถ
1: ceiling yeah
0: ceiling ของเพดานรถปุ๊กมันเยอะกว่ารถเก่งนะ
1: yeah
0: ใช่มั้ย
1: yes absolutely
0: แล้วน้องข้าวเค้าขายยาวอ่ะเค้าก็ชอบดันเบาะมาข้างหลังแต่ว่าทุกทีถ้าเป็นรถเก่งอ่ะนะพอเค้าดันเบาะปุ๊บไอ้ตัวข้างหลังต้องโวยวายขยับไปหน่อยไม่ข้างหลังขยับขาไม่ได้แล้วแต่พอเป็นรถ SUV ไม่มีใครบ่น
1: ใช่
0: ๆก็มันห้องใหญ
1: ่แล้วที่สนุกก็คือ4 wheel drive ทําให้4 wheel ที่จริงก็ปกติก็2 wheel drive normally butIf you want to lui, you know,
0: lui nam tuan,
1: yeah, like that, you can put into four wheel drive.
0: Yeah,
1: that's to go up and down a mountain as well.
0: ขึ้นเขาลงห้วยสบายจ้ะแต่พวกว่ารถ SUV เหมาะกับแอนดูนะเพราะว่าคุณแอนดูสูงประมาณ180ก็ค่ะ
1: Yes, this is the problem I have. I went to Toyota and test driving a Camry. I really like the Camry. It's really feels good. But you know the one problem is my head.Hits the ceiling when I sit in the back.
0: คุณต้องไป Isuzu Mew X เลยมันจะสูงกว่าเพราะว่าแอนดูนั่งมันก็ยังเหลือพื้นที่จากศีรษะขึ้นไปบนเพดานเยอะแต่ถ้าเป็นรถเก่งมันถ้าเกิดไปเจอหลังเต่านะแล้วคุณไม่เหยียบเบรกนะหัวคุณได้กระเด็นเจอหลังคารถแน่ๆเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงของน้ำท่วมนอกจากรถ May I offer you to buy the boat?
1: A boat?
0: Yes, right. Somehow have the boat.From the
1: yes, somebody got into trouble though. มีคนถูกจับไม่ใช่เหรอครับที่ใช้อะไรนะ jet ski
0: อันนี้ก็ควรนะฮะ
1: อันนี้มันผิดตรงไหนที่เขาผิดเพราะมันมีแต่คน
0: เดือดร้อน
1: ใช่ไหมเดือดร้อนแล้วเขาก็
0: ใช่แต่คนขับ jet ski ดีๆก็มีนะคะคุณผู้ฟังอย่างลูกของพี่เปิ้ลนาคอนนะฮะน้องออก้าน่ารักมากนะเขาขับ jet ski เอาข้าวกล่องเอาน้ำไปแจกชาวบ้านที่น้ำท่วม
1: Okay, so
0: jet ski เหมือนกันนะคนละวัตถุประสงค
1: ์ Okay, yeah, I saw that news actually. Yeah. There was another news. Oh, Daniela Mitchell, ไหม
0: ดีมวอลสวนสยาม
1: สยาม Amazing Park เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษ
0: โอ้สวนสยาม
1: มันปิด
0: so sad
1: เขาปิดแล้วครับเขาบอกว่า6เดือนมันต้องปิด
0: Yeah
1: เพราะมันโดนน้ำหมดเลย
0: และที่สำคัญเขามีสวนสัตว์ด้วยนะที่สวนสยาม What happened with the animal in สวนสยาม
1: เขาบอกว่ามันมีกวางครับ6ตัวตาย
0: The deer
1: yeah
0: The deer is dead
1: Six deer were found dead in the water following the flooding at สวนสยามนะ
0: Why don't have anything to eat or the crocodile bite them
1: it doesn't say they saved 10 of them drowning ก็คือจมน้ำ they cannot swim They can't swim.
0: ปาว่าเอ้ยเดี๋ยวขอโทษกวางว่ายน้ำไม่ได้เหรอ
1: เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ชีวิตของ10ตัวซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่โดนน้ำเขากำลังอ๋อเพราะเขาอยู่นานที่โน่น
0: แม่น้ำมัน
1: บอกว่ากวางมันที่เขาใช้อยู่ที่โน่นนะครับก็เป็นประเภทที่ไม่ใหญ่มาก 30-50 กิโลกรัม อันนี้ก็ไม่ใหญ่นะ
0: กวางเล็ก
1: แล้วก็มันว่ายน้ำไม่แข็งแรงเสียดายเลยเสียใจด้วย
0: แต่มีอย่างหนึ่งที่เห็นภาพแล้วน่าสะพรึงกลัวเหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังรูปปุ๊กเห็นยังกรี๊ดเลยเราไปเปิดให้ปุ๊กดูปุ๊กกรี๊ดตามคือมันมีตอไม้อยู่ตอหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เคารพแล้วบนตอไม้ก็เต็มไปด้วยอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเห็นแล้วปุ๊กก็อีมะแมลงสาบ
1: อ๋อ oh.
0: นึกออกไหมคุณนาดูคือแมงสาบมันก็หนีน้ำนะแล้วมันก็เกาะเต็มโอ้ยพูดแล้วขนลุกมันเกาะเต็มแบบตอไม้อะเต็มไปด้วยแมลงสาบอะ
1: I don't have a feeling like that about cockroaches
0: คุณไม่ถ้ามันเยอะๆไม่กลัวเหรอ
1: cockroaches มันYeah, I don't know. I'm not afraid of them.
0: Okay, okay. I have something to ask you.
1: Go ahead.
0: In the news, have a man he help the mouse.
1: No,
0: mice. Yeah, mice. มีผู้ชายคนหนึ่งเขาช่วยหนูที่มันจะจมน้ำ เขาทำยังไงด้วยฮะเขาอุ้มหนูขึ้นมาขอโทษมันไม่ใช่หนูพุกหนูตะเภาน่ารักนะมันหนูบ้านเลย
1: หนูนา
0: ไม่ใช่หนูนะ
1: หนูบ้าน
0: มันหนู
1: หนูที่ผมเอาอันนั้นกาวมาตักมา
0: หนูศัตรูของคุณอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาช่วยหนูอ่ะ
1: Oh, this is a good person, a good Buddhist. He's a very good Buddhist.
0: Yes. Yes. Okay, I see.
1: But if that was me, I don't know whether I would do that or not. ผมจะถือโอกาส
0: ไม่ปุ๊กเข้าใ
1: จว่าให้หนูจมน้ำตายหมดเลยที่บ้านนะ
0: ไม่ถ้าเป็นแอนดูปุ๊กเข้าใจว่าแอนดูคงเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นชั่วคราว ไม่ทุกศาสนาก็คงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันคือจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ล้วนแต่หนีน้ำกันทั้งนั้น
1: One time I had a mouse in my car in my car
0: Very dangerous มันกัดสายไฟได้นะ
1: It was only a little mouse and it came up through the ที่มันเป็นช่อง
0: ช่องแอร์
1: Something like that, and then disappeared like that. Yeah, I called it. ผมเรียกชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเรียกชื่อคนที่ผมเกลียดนะตอนนั้นจำชื่อไม่ได้สมมติว่าเป็นสมชาย like that. แล้วผมก็เรียกว่าสมชายแล้วผมก็เลยบอกลูกน้องที่โรงเรียนตอนนั้นบอกว่าช่วยเอาย
0: าก้าวดังหนู
1: หรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปเพื่อที่จะฆ่าหนูนี้ไม่มีใครไปนะ Nobody did it. They said, no, we cannot do that because it's a sin. Yeah, มันเป็นบาปIt's a sin, S-I-N, ภาษาอังกฤษนะครับ It's a sin.
0: ก็เลยไม่มีใครจัดการหนูตัวนั้น
1: And I said, what? It's going to kill me because if I, you know, ถ้ามันกัดอะไรสักอย่าง if it eats the wire or bites the wire, and if I die, then you won't be very happy about that. Well, ไม่แน่นะเขาอาจจะดีใจ But
0: ไม่คุณไม่ถามหรอว่าหนูตัวนั้นมันมาจากใครนะ
1: ผมก็เลยเปิดประตูให้มันวิ่งออกมามันไม่ยอมออกมาสักทีเลย
0: What did you do?
1: In the end, I bought the sticky stuff and I put it down and I caught it.
0: จับมัน
1: And I ไม่ได้ฆ่ามันนะ I just put it in the trash. But it, you know, ยังไงมันต้อง it had to die.
0: So. Yeah, I see.
1: But nobody, none of my Thai staff would help me kill it. ด้ะ
0: เข้าใจได
1: ้มันเหมือนสัตวแพทย์ตอนที่ผมพยายามจะทำหมันหมาผมหลายครั้ง
0: ทำไมคะ
1: เขาไม่ยอม
0: หมายถึงสัตวแพทย์ไม่ยอมให้ทำหมัน
1: ไม่ยอมทำหมันเลยผมก็เลยนึกในใจผมอยากจะพูดนะแต่ผมไม่ได้พูดเพราะเป็นผู้ดีนะว่าแล้วคุณเลือกที่จะทำรับอาชีพนี้ทำไมล่ะครับ
0: แล้วก็ตอบว่าไง
1: ฮะไม่ผมถามในใจนะผมไม่ได้ถามจริง
0: แต่ว่าปุ๊กก็บอกตามตรงนะฮะเรื่องของการฆ่าสัตว์บางทีเราก็ลำบากใจนะฮะแต่ว่าในบางสถานการณ์เนี่ย
1: ความจริงแล้วยิ่งอายุมากนะ now that I'm getting a little bit older I try not to do that I don't like to kill animals I never have but you know what I mean I don't like
0: พยายามนึกถึงสมัยมันอยู่ที่สตินะถ้าบางช่วงเราสติดีคุมอยู่เราก็ไม่ทำร้ายสัตว์หรอกแต่ถ้าช่วงไหนที่สติเราไม่ค่อยดีหรือว่าอารมณ์มันมาก่อนอะไรเงี้ยยุงกัดชัดตบปั๊บเลยกัดมาตบไปไม่โกงอะไรก็มี
1: No we forget to do it like oh shit I'm not supposed to do that yeah like that but anyway
0: yeah เอาละแม่คุณผู้ฟังคุยกันเข้มข้นนะฮะยุงภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: mosquito
0: หนู
1: mouse
0: แมลงสาบ
1: cockroach
0: งู
1: snake
0: แมงป่อง
1: scorpion
0: ตะขาบ
1: เออจำไม่ได้ตะขาบ
0: พีพีอะไรนะ
1: พีตะขาบ
0: ร้อยขาร้อยขา
1: centipede
0: เย้เ
1: ย้
0: อ่าละค่ะ beware of สัตว์เลื้อยคลาน how to say
1: beware of reptiles
0: Yeah, because dangerous when have the flood. Okay. วันนี้เวลาหมดแล้วคุณแอนดูค่ะ
1: See you tomorrow. สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: รับฟังรายการ
4: OK English Family
3: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again. สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Omar Channel คุณมีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์14:30ดูช่อง5กดเลข5
9: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
10: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
9: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
10: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
9: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
10: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
9: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
10: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
8: ความสำเร็จแม้จะดูเหมือนไกลแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมบริษัท OK Mass รับจัดอีเวนต์ทุกประเภทสุดอลังการในงบประมาณที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นงานอบรมสัมมนาเปิดตัวสินค้าพิธีมอบรางวัลงานแต่งงานงานรื่นเริงตามเทศกาลทุกรูปแบบทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์เราพร้อมให้คำปรึกษาช่วยวางแผนออกแบบงานให้เหมาะสมกับความต้องการประสานงานจัดหาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกบริการอาหารและเครื่องดื่มพิธีกรการแสดงโชว์ต่างๆรวมถึงระบบแสงสีเสียงพร้อมทีมงานดูแลทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้อีเวนต์ของคุณคืองานของเราต้องการจัดงานนึกถึง OK Mass 02-618-7781-4

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7 นาฬิกาสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประธานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า50%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาฬโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ โดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจากฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแม็กขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญ
12: ภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้าน โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

มายังรายการ World in Perspective ครับวณชัยจิตทิวงดำเนินรายการครับกับนานาสาระเรื่องของสถานการณ์โลกครับ FM 93.5 และ FM 95.5 คือแพลตฟอร์มของสวทเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอประเด็นหลากหลายมิติครับวันนี้ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยเพราะว่าเรานั้นบางครั้งเนี่ยจะถูกบังคับให้ต้องเลือกข้างต้องดำเนินยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับอำนาจแล้วก็การสร้างสมดุลต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบโลกในปัจจุบันซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างยิ่งจากโลกในสมัยก่อนหน้านั้นอย่างที่เราจินตนาการไม่ถึงจริงๆนะครับท่ามกลางการพัฒนาของ AI และก็ห่วงโซ่ supply chain ของการแบ่งงานกันทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับหรือจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะของความเป็นยุทธศาสตร์คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกนั้นขับเคลื่อนไปได้ในสมัยก่อนครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นั้นถูกเชฟด้วยอุดมการณ์ล้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีการเชื่อมโยงกันของอุตสาหกรรมที่เข้มข้นเหมือนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ของประเทศหรือว่านโยบายต่างประเทศของเรานั้นมีการผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากบริบทของโลกที่มหาอำนาจ2ขั้วที่มีอุดมการณ์ต่างกันเลือกแล้วที่จะทำเช่นนั้นแล้วก็เลือกที่จะให้พันธมิตรเข้ามาอยู่ในวงจรของตัวเองวันนี้ก็เลยจะคุยกันถึง6ตุลาคมย้อนอดีตไป50ปี50ปีแล้วนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการล้อมฆ่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำให้เกิดบาดแผลที่ลึกซึ้งจนถึงทุกวันนี้เราจะไม่พาไปเรียนรู้เรื่องของ6ตุลาในบริบทของในประเทศนะเพราะวันนี้ในเรื่องของต่างประเทศเราจะต้องวิเคราะห์ให้ถึงแก่นเลยว่าภูมิรัฐศาสตร์ในเวลานั้นเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโลกเนี่ยนะครับเชฟยุทธศาสตร์หรือว่านโยบายของไทยอย่างไรและทำให้นักศึกษาต้องไปมีความเกี่ยวข้องกับวงจรความรุนแรงลักษณะนี้เพราะฉะนั้นครับในยุคนั้นก็คือสงครามเย็นที่วันนี้ผ่านมา50ปียังสร้างบาดแผลไปไม่น้อยเหมือนกันวันนี้จะย้อนไปดูครับความรุนแรงในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์กับ6ตุลาคมในฐานะที่กำลังจะครบรอบ50ปี6ตุลาคมในวันพรุ่งนี้ครับคุณวังรับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองของไทยในวันที่6ตุลาคม2519ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของเมืองไทยสมัยใหม่ซึ่งอาจจะมีคำอธิบายได้หลากหลายเหมือนกันแต่ในที่นี้ครับจะทดลองนำเสนอกระแสความรุนแรงทางการเมืองของไทยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ครับที่ผมถอดความมาจากเนื้อหาข้อเขียนนะครับยุทธบทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การอาหารและก็การต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในมุมมองของประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นเราอาจจะตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่าเหตุการณ์6ตุลาคม19คือปฏิกิริยาที่สะท้อนถึงความหวาดกลัวทางการเมืองของกลุ่มขวาจัดจึงตัดสินใจใช้ความรุนแรงยุติบทบาทขบวนการนักศึกษาประชาชนที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลัง14ตุลาคมปี16หรือว่า3ปีก่อนหน้านั้นการเติบโตเช่นนี้เนี่ยเป็นคู่ขนานกับปัญหาสงครามคอมมิวนิสต์ในบ้านและก็ปัญหาความผันผวนของสงครามเวียดนามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี2516เนี่ยนะครับอยู่ในกระแสของสงครามเย็นในภูมิภาคที่มีแกนกลางอยู่กับปัญหาสงครามเวียดนามครับซึ่งสหรัฐอเมริกาในฐานะมหาอำนาจใหญ่นั้นตัดสินใจเข้ามามีบทบาทโดยตรงด้วยความเชื่อในทางอุดมการณ์นะครับว่าจะต้องหยุดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามให้ได้พร้อมกันนั้นจะต้องปิดล้อมการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในลาวและกัมพูชาด้วยในเวลานั้นเนี่ยผู้นำสหรัฐนะครับนำโดยประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันผู้ซึ่งจุดประกายให้เกิดสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในยุคนั้นพอดีเชื่ออย่างมั่นใจว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ทั้งไทยและประเทศในภูมิภาคนั้นมีความปลอดภัยจากการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ขณะเดียวกันบรรดากลุ่มผู้นำปีกขวาในภูมิภาคล้วนมีทัศนะที่คล้อยไปกับนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐในยุคสงครามเย็นกันอย่างพร้อมเพรียงเพราะฉะนั้นครับสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของบรรดาผู้นำขวาจัดในภูมิภาครับรวมถึงผู้นำไทยด้วยยุทธศาสตร์ที่มีทัศนะที่ชัดเจนนะครับว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามหลักจะต้องทำลายเสียให้สิ้นซากสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอันส่งผลให้สหรัฐนั้นมีสถานะเป็นผู้นำพันธมิตรตะวันตกในยุคสงครามเย็นครับโดยเงื่อนไขเช่นนี้แหละครับผู้นำฝ่ายขวาทั้งหลายในไทยจึงพยายามที่จะควบคุมการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิส

0: บ้านของตัวเองให้ได้มีการใช้มาตรการอันเข้มข้นอย่างการทหารเพราะชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในประเทศหนึ่งนั้นย่อมส่งผลทางการเมืองโดยตรงต่อประเทศข้างเคียงหรือหากประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศอื่นในภูมิภาคจะล้มตามกันเหมือนกรณีการล้มของโดมิโนก็เลยตั้งชื่อปรากฏการณ์นี้ว่าทฤษฎีโดมิโนครับที่เป็นแกนกลางของคำอธิบายแบบอเมริกันในยุคสงครามเย็นดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าสำหรับชนชั้นนำผู้นำทหารและบรรดาผู้นำปีกขวาที่กรุงเทพเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่เผชิญหน้ากับกระแสความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ภายในสังคมไทยเท่านั้นนะครับหากแต่ยังเผชิญกับกระแสความผันผวนทางการเมืองและสงครามในภูมิภาคด้วยสภาพเช่นนี้แหละครับทำให้การเติบโตของขบวนการนิสิตนักศึกษาภายหลังปี2516นั้นเบ่งบานพร้อมกับปัญหาสงครามคอมมิวนิสต์ทั้งในบ้านและนอกบ้านกลายเป็นสิ่งที่ถูกจับมาเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นภัยคุกคามกับความมั่นคงอย่างมีนัยสำคัญนะครับภัยคุกคามความมั่นคงในภาวะเช่นนี้ถูกมองโดยบรรดาชนชั้นนำและผู้นำฝ่ายขวาโดยเฉพาะผู้นำทหารครับเขารู้สึกกังวลมากนะครับถ้านักศึกษาจะขยายตัวออกมามากกว่านี้เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในอินโดจีนเมื่อเวียดนามและกัมพูชาแตกครับหมายถึงระบบการปกครองเดิมของทั้งสองเนี่ยล้มลงพร้อมกับชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนเมษายน2518และต่อมาในช่วงปลายปีระบบการปกครองเก่าของลาวก็สิ้นสุดตามกันไปจนเปรียบเทียบได้กับโดมิโน3ตัวที่ล้มตามกันในอินโดจีนแล้วล่ะครับการล้มลงของรัฐบาลฝ่ายขวาในอินโดจีนทำให้เกิดคำถามสำคัญนะครับถึงความอยู่รอดของไทยหวาดกลัวกันมากครับในเวลานั้นโดมิโนกัมพูชาล้มแล้วเวียดนามล้มตามมาลาวก็ล้มเป็นประเทศถัดมาแล้วโดมิโนไทยน่าจะล้มตามไปด้วยนี่คือความกังวลที่สมเหตุสมผลทีนี้เมื่อโดมิโนทั้ง3ตัวล้มตามกันในอินโดจีนแล้วเนี่ยโดมิโนตัวที่4กรุงเทพก็เข้าข่ายเลยครับทฤษฎีของโดมิโนไทยซึ่งแน่นอนครับจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะฮะไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในบรรดาทัศนะของกลุ่มขวาจัดทั้งหลายในไทยก็คือว่าเกิดความหวาดกลัวความกังวลแล้วล่ะว่าไทยจะเป็นโดมิโนตัวที่4ที่ล้มลงถ้าเช่นนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าจะไม่ให้โดมิโนไทยล้มชนชั้นนำผู้นำทหารและก็ผู้นำปีกขวาทั้งหลายของไทยนะครับจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ในข้างต้นซึ่งสำหรับฝ่ายขวาแล้วนะครับคำตอบมีเพียงประการเดียวคือใช้กำลังเป็นเครื่องมือในการขจัดความกลัวครับ
1: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
5: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
6: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่2เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดนึง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเรามีเอ๊ะไงมันเป็นเท็จมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเดี๋ยวตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับ AI เหรอวะเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้ AI
5: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
6: ผมคิดว่าวันนี้ AI ก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้แล้วเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวแต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับ AI เยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามบางถูกไหมไปหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปนิดนึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ AI คอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อะมันแต่มันภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดีเฟกต์วิดีโออะไรพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงของปลอมงั้นอันนี้ผมฝากไปเลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้มิฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโองั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เข้าทาง AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยฮะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเราครับ
5: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ
0: ความเชื่อแบบทหารนำการเมืองนะครับที่ว่าการใช้กำลังเป็นเครื่องมือของการควบคุมสถานการณ์และเชื่อว่าใช้กำลังปราบปรามมากเท่าใดก็จะยิ่งคุมสถานการณ์มากเท่านั้นและทำให้สายเหี่ยวมีบทบาทมากขึ้นทั้งในความคิดและในทางยุทธการในอีกด้านหนึ่งจะพบนะครับว่าหลังจาก3โดมิโนล้มในอินโดจีในปี2518แล้วเนี่ยสังคมไทยก็หวาดกลัวอย่างชัดเจนแล้วครับขบวนการนิสิตนักศึกษาเริ่มเอียงซ้ายไปกับกระแสต่อต้านอเมริกาจากผลพวงของสงครามเวียดนามขยับไปสู่กระแสโปรจีนนะครับในเวทีโลกทิศทางของขบวนนิสิตนักศึกษาจึงถูกมองผ่านแว่นตาของความมั่นคงแบบขวาจัดว่าเป็นภัยคุกคามและที่สำคัญมองว่าขบวนการนักศึกษาอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้โดมิโนล้มที่กรุงเทพด้วยซ้ำฉะนั้นในบรรดาผู้นำทหารและบรรดากลุ่มขวาจัดทั้งหลายมีความเห็นร่วมกันในการจัดการปัญหาความมั่นคงของไทยก็คือถึงเวลาที่จะต้องยุติบทบาทของขบวนการนิสิตนักศึกษาที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2516หรือว่า3ปีก่อนหน้านั้นแม้จะต้องใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือก็ตามครับทีนี้สงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเมืองจึงถูกแปลงให้เป็นปฏิบัติการการต่อต้านขบวนการนิสิตนักศึกษาโดยตรงเลยครับสงครามข่าวสารจึงเริ่มต้นขึ้นมาในรูปแบบของการแบ่งขั้วแยกข้างนะครับในสังคมอย่างเด่นชัดมีการปลุกระดมสังคมไทยแตกแยกมากขึ้นการปลุกระดมโฆษณาทางการเมืองเป็นหนทางของฝ่ายขวานะครับในการสร้างมวลชนขวาจัดและมีความหวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการจากฐานมวลชนปีกขวาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและระบอบเผด็จการจะเป็นหลักประกันของความสำเร็จในการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ครับฝ่ายขวาจัดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการสลายกระบวนการนิสิตนักศึกษาดังกล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นวิธีการป้องกันการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงไม่มีทางเลือกครับต้องมีการล้อมปราบนักศึกษาด้วยกำลังอาวุธ ของจากทางฝั่งรัฐและกลุ่มการเมืองขวาจัดในวันที่6ตุลาคม2519การปราบปรามด้วยการสังหารกลางเมืองหลวงเกิดขึ้นในแบบที่ผู้นำไทยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่เพราะพวกเขาถือเอาการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เป็นทิศทางหลักครับขณะเดียวกันก็ต้องการแสดงให้เวทีโลกเห็นถึงการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในบ้านอย่างเอาจริงเอาจังแต่ผลไม่เป็นไปตามนั้นครับเพราะการล้อมปราบในวันที่6ตุลานั้นเป็นแนวร่วมมุมกลับที่ทำให้สงครามคอมมิวนิสต์ในไทยขยายตัวมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับหลายฝ่ายจึงเริ่มกังวลว่าสงครามนี้อาจจะจบลงด้วยที่ไทยเป็นโดมิโนตัวที่4เพราะว่ากลายเป็นว่านักศึกษาหนีเข้าป่าแล้วก็ไปซ่องสุมกำลังไปรวมตัวกันกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในป่าซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐไทยก็เลยต้องแสวงหาทางใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าจะใช้ความรุนแรงฝ่ายเดียวนั้นปรากฏว่านักศึกษาหนีเข้าพวกคอมมิวนิสต์กันหมดเลยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ใหม่หลังจากปี2519เป็นต้นมาเกิดคำตอบที่ออกจะท้าทายพอสมควรก็คือมีนโยบายการเมืองนำการทหารแล้วครับนี่จะเป็นโอกาสให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการล้มตามกันได้นะครับแต่การที่จะเปลี่ยนการเมืองไปสู่ทิศทางใหม่ก็ต้องเริ่มด้วยการเปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ซะก่อนดังนั้นจึงมีกลุ่มทหารหนุ่มนะครับหรือว่ากลุ่มยังเติร์กปี2520ในเดือนตุลาคมทำการรัฐประหารเพื่อเอารัฐบาลปีกขวาของนายกรัฐมนตรีธานินทร์ไกรวิเชียรออกจากอำนาจและสามารถปรับทิศทางยุทธศาสตร์ได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาทีนี้พอพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับจึงมีการตัดสินใจครั้งสำคัญทางการเมืองภายใต้นโยบายการเมืองนำการทหารเสียทีหนึ่งก็คือออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้แก่นักศึกษาในคดี6ตุลาคม2519ที่หนีเข้าไปอยู่ป่ากันเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวทั้งหมดแม้กลุ่มปีกขวาจัดจะไม่พอใจต่อการนิรโทษกรรมครั้งนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตัดสินใจครั้งนั้นคือจุดเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการสร้างความปรองดองทางการเมืองเพื่อรองรับการสิ้นสุดของสงครามอุดมการณ์ในประเทศไทยผลสืบเนื่องมาจากการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งหลังจากการประกาศนิรโทษกรรมปี2521ก็คือการที่รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ด้วยกันลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่66/2523และฉบับที่65/2525ในอีก2ปีถัดมานำไปสู่ภาวะป่าแตกครับที่นิสิตนักศึกษาต้องเดินทางเข้าร่วมสงครามปฏิวัติในชนบทเริ่มทยอยเดินทางออกจากฐานที่มั่นกลับเมืองครับการประกาศเช่นนี้ส่งผลโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของรัฐในการทำสงครามต่อต้านการก่อความไม่สงบนะครับและมีนัยยะว่าระบอบประชาธิปไตยอันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้ไทยนั้นชนะสงครามคอมมิวนิสต์ได้นั้นเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดครับสงครามคอมมิวนิสต์ในไทยก็เริ่มลดระดับความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องและในปี2526รัฐบาลกรุงเทพก็ประกาศชัยชนะในสงครามนี้อย่างสมบูรณ์ครับนี่แหละครับมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์กับ6ตุลาคมหากย้อนไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตครับจะเห็นได้ว่าสงครามคอมมิวนิสต์มีแนวโน้มขยายตัวเป็นสงครามกลางเมืองอันเกิดจากเหตุการณ์6ตุลาคมเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสงครามคอมมิวนิสต์เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้นำไทยปรับตัวและยอมเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทั้งการเมืองและการทหารเพื่อพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งทั้งหมดนี้ดำเนินการเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นโดมิโนตัวที่4ในภูมิภาคนั่นเองครับนั่นคือด้านที่ออกจะเป็นด้านบวกและพึงประสงค์จริงๆของเหตุการณ์6ตุลาคมที่เราพอจะมาประมวลกันได้ก็จะเห็นชัดว่าสังคมไทยที่จะปรองดองหักคิดจะทำและทำจริงเนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นมาร่วมเรียนรู้กันนะครับ50ปีผ่านมาพร้อมกับการสิ้นสุดของภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ในบ้านเราวันชัยจิตวงลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีศักดิ์กระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภาคภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
0: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะเพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ด

0: ไม่อยู่ไม่กินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านนะครับ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
3: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พนารายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
5: นายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพร้อมกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอ็นไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรก และวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อหญิงโสภาเพราะเป็นผู้หญิงนั้นไม่ง่ายหลากหลายเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้พบกันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเวลา4ทุ่มทาง FM 93.5 MHz ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเสียงใหม่เสียงนี้เป็นใครนะคะหรืออาจจะมีใครบางคนยังจำเสียงนี้ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะอยู่กับดีเจสีส้มเพียรประไพวงเสงี่ยมค่ะดีเจคนใหม่เสียงเดิมนะคะหากหายกันไป1ปีคิดถึงกันหรือเปล่าคะตอนนี้นะคะส้มก็จะกลับมาจัดรายการย่อหญิงโสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะส้มจะมาจัดทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะส่วนวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ก็จะไปพบกับดีเจกบเช่นเดิมค่ะส่วนในวันนี้นะคะก็มารับฟังสาระที่น่าสนใจกับบทเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันเช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะตอนส้มกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลับมาพร้อมนะคะทางรายการ

0: หญิงโสภาก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านผ่านพ้นเหตุการณ์อุทกภัยนี้ไปได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆที่ลำบากมากจริงๆนะคะหลายๆพื้นที่น้ำยังไม่ลดนะคะยังออกมาข้างนอกได้ค่อนข้างลำบากนะคะก็เห็นเลยนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยเดือดร้อนมากจริงๆนะคะทางหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ประสานงานต่างๆเพื่อมารับมือกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะทางกรมชลประทานเองค่ะก็มีการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตเพื่อรับแจ้งเหตุแล้วก็เร่งประสานช่วยประชาชนด้วยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในวันนี้เองค่ะทางนายชุติมันสกุลพราหมณ์ท่านเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานนะคะท่านไปเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569นะคะโดยในส่วนของศูนย์นี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยอาทิน้ำท่วมคันกั้นน้ำชำรุดและประตูระบายน้ำขัดข้องผ่านทางเบอร์โทรศัพท์02-583-3495หรืออีกทางหนึ่งนะคะก็คือสายด่วนกรมชลประทานเบอร์1460นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของทางกรมชลประทานเองด้วยนะคะทางนี้ค่ะเมื่อได้รับการแจ้งเหตุมาทางช่องทางต่างๆแล้วทางศูนย์นี้จะมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานเองนะคะออกมายืนยันถึงความพร้อมในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างเต็มกำลังขอให้ประชาชนที่ประสบปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแจ้งข้อมูลมายังศูนย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะใครจำเบอร์ไม่ได้ขอย้ำเบอร์อีกรอบนะคะก็จะมี2เบอร์ด้วยกันนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์02-583-3495และอีกสายนะคะเป็นสายด่วนกรมชลประทานเบอร์1460นะคะอันนี้ก็จะเป็น01นะคะที่ทำหน้าที่ในการประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะใครมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมคันกั้นน้ำชำรุดประตูระบายน้ำขัดข้องก็แจ้งไปทางศูนย์นี้ได้เลยนะคะทางกรมชลประทานก็จะมาประสานงานแล้วก็ดำเนินการต่อให้นั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เข้ามาจัดการดูแลเรื่องนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าคราวนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่มากๆเลยนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางจิสต้านะคะหรือว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขาก็มีการใช้เทคโนโลยีค่ะมีการเปิดข้อมูลจากดาวเทียมเซนติเนล 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งเจ้าเทคโนโลยีนี้นะคะข้อมูลจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่เลยทีเดียวนะคะเยอะมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏนั้นมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นค่ะแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วแล้วก็พัดพาเอาทั้งตะกอนดินโคลนหรือว่าหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าที่ไหลหลากค่ะก็จะเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมนี้เลยนะคะว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นเป็นพื้นที่ที่บริเวณกว้างมากนะคะแล้วก็มีผลกระทบที่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะโดยทางจิสต้าค่ะก็จะส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางจิสต้าเนี่ยก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยในอีกหลายๆพื้นที่เลยนะคะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในครั้งนี้นั่นเองค่ะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้ทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะในช่วงผู้หญิงต้องรู้กันค่ะ
1: โปรแกรมเถื่อนอาจไม่ได้เสียแค่ค่าปรับแต่อาจเสียทั้งข้อมูลสำคัญกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนซอฟต์แวร์ละเมิดลิข

0: สิทธิ์เสี่ยงแฝงมัลแวร์ไวรัสและโปรแกรมเรียกค่าถ่ายข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินอาจรั่วไหลพร้อมหารือ Adobe ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำแพ็กเกจราคาพิเศษให้ผู้สร้างสรรค์นักเรียนนักศึกษาฟรีแลนซ์และ SME เข้าถึงซอฟต์แวร์ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้นเลือกของแท้ปลอดภัยกว่ายกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ทางหนึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ย่อหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: ังคะคุณผู้ฟังติดหวานกันหรือเปล่าคะในยุคนี้สมัยนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยชอบติดรสหวานนะคะอาหารต้องหวานจัดๆกันมากเลยทีเดียวแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าน้ำตาลนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะหลายๆท่านจึงมีการนำสารให้ความหวานแทนน้ำตาลมาทำอาหารแทนนะคะเจ้าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแบบนี้นะคะจะมีการใช้อย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาให้ความรู้เรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีมาพูดเรื่องน้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: หัวข้อในวันนี้ค่ะน้ำตาลทดแทนใช้น้ำตาลทดแทนใช้อย่างไรให้ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
3: ค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะเรื่องของเทรนสุขภาพเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยค่ะมันค่อนข้างได้รับความสนใจกันมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของความหวานเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยก็คือเหมือนต้องบอกว่าเป็นสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีหลากหลายนะในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปว่าจะเป็นใช้เพื่อควบคุมน้ำหนักใช้เพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยก็คือใช้ในการปรุงอาหารทำเบเกอรี่นะคะทำเครื่องดื่มนะที่บอกที่สามารถบอกได้ว่ามันดีต่อกลุ่มคนรักสุขภาพอะไรแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาก็เลยมีแนวทางในการเลือกใช้นะคะแบ่งตามกลุ่มเนาะในเรื่องของประเภทแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาหรือว่าอาจจะแบ่งตามการใช้ก็ได้นะคะถ้าหากแบ่งตามประเภทหรือคุณสมบัติเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่ให้ความหวานจากธรรมชาติกับกลุ่มที่เป็นความหวานแบบสังเคราะห์นะคะกลุ่มแรกเนี่ยหวานธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นสายสุขภาพเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเลี่ยงนะกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์นะคะหรือว่ามองหาตัวเลือกที่มันใกล้เคียงกับความหวานจากธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยก็มักจะเลือกใช้น้ำตาลจากกลุ่มนี้นะคะตัวแรกเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือหญ้าหวานค่ะ
2: หญ้าหวานนะฮะ
3: หลายคนน่าจะเคยกินเนาะเคยลิ้มรสชาติ
1: ก็จะเป็นความหวานที่แปลกๆอยู่นะคะคุณหมอเนาะมันแปลกๆมันแบบว่าไม่เหมือนแบบด้วยความที่เราเคยชินกับน้ำตาลปกติพอเราเติมอันนี้อาจจะเข้าไปในเครื่องดื่มเนี้ยมันก็จะหวานนะแต่มันจะมีรสชาติบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับตัวออริจินอล
2: หวานปรี๊ดนี้แหละฮะ
1: หวานแบบพูดไม่ถูกอ่ะ
3: จะเป็นหวานเอียนๆค่ะ
2: หวานเอียนๆ
3: ใช่ค่ะเป็นรสชาติหวานที่กินแล้วรู้แหละว่าไม่ใช่น้ำตาลเป็นหญ้าหวานซ
1: ึ
3: ่งหญ้าหวานหรือสตีเวียเนี่ยให้ความหวานสูงกว่าน้ำตาลนะคะประมาณ200-300เท่านะแต่ว่าไม่มีนะคะแล้วก็ซึ่งพอไม่มีแคลอรี่เนี่ยก็ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยหญ้าหวานก็เลยเป็นตัวเลือกในการใส่ในพวกชากาแฟเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินว่าปรุงรสได้ไม่ดีอะค่ะปรุงตำรับได้ไม่ดีมันอาจจะติดขมปลายหรือมีรสเอียนที่เป็นรสชาติที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกผสมกับน้ำตาลตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพวกอีดิทิออลซอร์บิทอลพวกเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้รสชาติดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่คนถ้าพูดถึงน้ำตาลทดแทนเนี่ยคนจะคิดถึงหญ้าหวานเป็นอันดับต้นๆเลย
1: อันดับแรก
3: ตัวถัดมานะคะที่รสชาติดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าเน
1: า
3: ะก็คือหล่อหั่งกล้วยนะคะ
1: น้ำตาลหล่อหั่งกล้วย
3: มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยโทรมาสอบถามเนาะเรื่องน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะคะต้องบอกว่าหล่อหั่งกล้วยเนี่ยเป็นน้ำตาลนะคะเป็นสารสกัดที่ได้จากผลไม้นะก็คืออีกตัวลูกหล่อหั่งกล้วยนะคะมีรสชาติหวานละมุนนะคะค่อนข้างจะคล้ายน้ำตาลทรายมากที่สุดนะคะในกลุ่มนี้นะคะมีสารให้ความหวานที่เรียกว่าโมโกไซด์นะคะซึ่งตัวนี้
2: มัน
3: ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150-300เท่านะคะแต่ว่าเท่ากันกับหญ้าหวานก็คือ0แคลอรี่เหมือนกันนะคะเนาะแต่ว่าเขาก็มีข้อมูลนะคะคือมันให้ความหวานสูงแต่ว่าตัวโมโกไซด์เนี่ยมัน ไม่ได้ถูกย่อยสลายเป็นพลังงานร่างกายเนี่ยก็ขับออกไปไม่เป็นแบบสะสมเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักนะสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการแบบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะนิยมเลือกใช้อันนี้นะคะรวมถึงคนที่เป็นต้องการคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะเราจะเห็นว่าตลาดเบเกอรี่สำหรับแบบโลแคลอรี่อะค่ะก็จะเลือกใช้ตัวน้ำตาลนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของเขาเนี่ยก็คือเท่ากับ0เลยนะคะไม่ไปกระตุ้นอินซูลินด้วยนะคะเพราะเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตัวเลือกเนี้ยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเราแบบก็ฉันก็ยังอยากกินหวานอยู่นะแต่ว่าไม่อยากให้มันไปกระตุ้นอินซูลินมากขึ้นนะคะก็อาจจะเลือกใช้ตัวนี้นะคะหรือในคนที่เป็นคีโตนะพวกเครื่องดื่มคีโตต่างๆ
1: คือดื่มคีโตก็จะมีน้ำตาลตัวนี้นะคะออกมาขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เยอะเลย
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีหอมกล้วยนะคะเป็นตัวที่เอามาใช้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยหอมกล้วยเขาทนต่อความร้อนได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็รสชาติหรือว่าการสลายตัวอะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีความทนทานสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ก็จะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ในด้านทางยาเนี่ยบอกว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะมีแบบต้องบอกว่ามีสรรพคุณทางยาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายที่เนี่ยเขาก็เลยนิยมนะคะในทางแบบสายสุขภาพเนี่ยเอาไปใช้รับประทานให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็บางแบรนด์เนี่ยในกลุ่มพวกยาสีฟันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเนาะหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็มีการใช้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความมันมีให้รสหวานเนาะแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของไปทำให้เกิดฟันผุหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ช่วย
2: หนูว่ายาสีฟันหรอฮังกล้วย
3: มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากค่ะอาจจะราคามันสูงเนาะที่นิยมกัน
1: ราคาแพง
3: ในกลุ่มอาหารพวกเบเกอรี่พวกอาหารสุขภาพอะค่ะก็จะนิยมตัวฮังกล้วยหรือพวกเครื่องดื่มต่าง
2: ๆค่ะใช้แทนน้ำตาล
3: ใช่ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มธรรมชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการหมักเนาะก็คือกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายชื่อเลยแต่ที่เรียกกันส่วนใหญ่ถ้าเราสะดุดหูก็จะเป็นตัวอินดิทิออลนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งซอร์บิทอลไซริทอลนะคะอะไรเงี้ยมีค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะอาจเรียกรวมๆว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะได้จากการหมักจากธรรมชาตินะคะให้ความหวานประมาณ 70% ของน้ำตาลทรายแต่ว่าให้รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ให้พลังงานต่ำนะไม่ส่งผลต่อเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดหรือค่าอินซูลินของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่คุมหนักเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในการใช้ตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์นะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอน้ำตาลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์พวกเครื่องดื่มนะคะหรือว่าพวกยาสีฟันที่ติดรสหวานๆหน่อยนะคะ
1: กำลังจะถามคุณหมอเลยว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์มันอยู่ในอาหารชนิดไหนเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าพูดถึงน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยนึกภาพไม่ออก
2: นึกไม
1: ่
2: ออก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะในพวกลูกอมนะคะในพวกไอพวกที่กินเข้าไปแล้วให้ความรู้สึกหวานแล้วเย็นสดชื่นนะคะ
2: อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกลุ่มแบบน้ำตาลที่มันสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ไหมคุณ
3: จะบอกว่าคือมันยังจัดอยู่ในกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นผ่านกระบวนการหมักทำให้แบบว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนไปค่ะมันเป็นน้ำตาลที่ผ่านการหมักนะที่เกิดจากนั้นเขาเลยเรียกน้ำตาลแอลกอฮอล์นะคะเนาะแต่ว่ากลุ่มนี้ถามว่าถ้าเรากินเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะชอบเนาะถามว่ากินเยอะไปมันดีไหมนะก็คือมันก็ไม่ได้ทำให้ฟันผุเนาะไม่เหมือนน้ำตาลทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีผลนะทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสียได้นะคะตัวอย่างพวกซอร์บิทอลไซริทอลพวกเนี้ยถ้าเยอะเกินนะคะคือจะถามว่ามันอันตรายไหมมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นแบบมีผลต่อชีวิตเนาะหรือแบบเป็นพิษรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารเพราะว่าบางทีร่างกายมันถูกซึมเอาไปใช้ไม่หมดนะคะมันก็ทำให้แบบมีปัญหาเรื่องขับถ่ายได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ถ้าเทียบกันในการใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ตัวอินดิทิออลนะคะก็จะค่อนข้างปลอดภัยกว่าตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ตัวอื่นๆเนาะแต่ว่ามันต้องกินแค่ไหนนะมันถึงจะแบบเริ่มที่จะแบบส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะก็คือต้องใช้ถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่า 0.5 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในคน

0: ก็ใช้ในอาหารทั่วไปเนี่ยที่มันเป็นรสหวานที่เรียกได้ว่าหวานปกติแล้วกันเป็นระดับหวานปกติเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้มีผลเสียอะไรเน
1: า
0: ะ
1: คุณหมอครับอย่างตัวน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกว่าใส่ในลูกอมใส่ในอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะดูว่าลูกอมไหนที่ใช้น้ำตาลแอลกอฮอล์หรือน้ำตาลปกติที่เราทานกันเนี่ยมันแยกยังไงครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะมีแสดงในฉลากค่ะเข
2: า
0: จะ
2: มีว่าใช้สารให้ความหวานแทน
0: ใช่ค่ะเขาจะเขียนว่าสารให้ความหวานทดแทนเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นชื่อน้ำตาลชนิดนั้นๆลงไปในฉลากเลยเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นข้อกำหนดของอย.ด้วยว่าถ้ามีการใช้สารให้ความหวานทดแทนเนี่ยจะต้องระบุไปด้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้หรืออย่างที่บอกว่ากินมากเกินเนี่ยท้องอืดได้นะปวดท้องได้นะคะหรือว่าแบบท้องเสียไทเลวได้นะคะถ้ามันแบบมากเกินไปเนาะงั้นเนี่ยพวกนี้จำเป็นต้องแสดงในฉลากนะคะรวมถึงน้ำตาลทดแทนในกลุ่มที่เป็นสังเคราะห์นะอันนี้กลุ่มอันนั้นเราบอกมันเป็นธรรมชาติเนาะแต่ว่ากลุ่มสังเคราะห์เนี่ยเป็นข้อกำหนดเลยว่าเขาต้องแสดงฉลากเนาะว่ามีการใส่นะคะกลุ่มสังเคราะห์มีอะไรนะคะซูคราโรสนะที่เราก็คือทำมาจากน้ำตาลนี่แหละแต่ว่าปรับโครงสร้างทำให้ร่างกายมันไม่ดูดซึมนะหวานมากกว่าน้ำตาล600เท่านะคะมากนะคะแล้วก็ทนความร้อนได้ดีมากนะเพราะนั้นเนี่ย
2: น้องแกร่งมากเลยนะคะ
0: ในกลุ่มเบเกอรี่เนี่ยก็จะใช้ซูคราโรสนะคะถ้าเราดูข้างกล่องนะก็จะมีกล่องนะคะหรืออย่างแอสปาร์แตมอันนี
2: ้แอสปาร์แตมนี่คุ้นหูที่สุด
1: คือร้ายเลยไหม
0: หลายคนก็ตัวแอสปาร์แตมเนี่ยให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลประมาณ180-200เท่านะ
2: คะ
0: แล้วก็ให้พลังงานต่ำนะค่อนข้างต่ำนะคะละลายง่ายรสชาติเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงอันนี้จะอยู่ในเครื่องดื่มนะที่เราคุ้นเคยกันนะคะ
1: น้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ย
0: พวกน้ำมัดลมนะก็จะมีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะคะในกลุ่มผู้ป่วยนะคะโรคฟีนิลคีโตนูเรียเนาะมันเป็นโรคที่ร่างกายมันย่อยไม่ได้นะคะคือถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาจะมีระบุอยู่แล้วว่าห้ามกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสเตมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังอันนี้เป็นข้อเฉพาะเนาะก็เป็นกลุ่มสารให้ความหวานสังเคราะห์นะถ้าถามว่ากินกลุ่มเนี้ยกลุ่มสังเคราะห์เนี่ยมันจริงๆต้องบอกมาทั้งหมดนั่นแหละนะคะว่าเราควรกินไหมคือถ้าเอาตามหลักการเลยจริงๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยค่ะสิ่งที่เราควรทำคือการลดความหวานนะลดปริมาณลงช่วงแรกเนี่ยถ้าเราแบบไม่สามารถลดแบบหักดิบได้เนี่ยการเลือกน้ำตาลทดแทนมาใช้เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของจิตใจด้วยเนาะเรื่องของแบบร่างกายที่มันค่อยๆ
2: เนาะอย่างน้อยก็อ่ะหวานนะแต่ว่าเป็นความหวานที่ฉันเองฉันก็ไม่รู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือน้ำตาลจะพุ่งแต่ใดๆก็คือการลดหวานรสชาติเนี่ยรสชาติให้มันเบาลงจนเป็นนิสัยน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนมากกว่าไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่ามันถ้าทำได้นะคะการลดด้วยการไม่กินหรือลดปริมาณลงไปเลยเนี่ยก็จะดีกว่าการใช้การแทนถามว่าถ้าเราเลิกไม่ได้มันมีอยู่แล้วคนที่แบบก็เลิกไม่ได้ก็ฉันชอบกินหวานหรือว่าก็ยังอยากกินเบเกอรี่หรืออยากกินน้ำหวานอยู่เนี่ยการใช้น้ำตาลทดแทนก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องเนาะนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเลือกให้มันแบบเหมาะสมเนี่ยมันก็มีหลักการเลือกหลายแบบนะคะอย่างเช่นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การใช้งานเนาะถ้าทำพวกขนมเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะใช้พวกซูคราโรสพวกหล่อข้างกล้วยเพราะว่ามันทนต่อความร้อนก็จะ
2: อบในปริมาณความร้อนสูงๆก็ไม่ความหวานก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรืออย่างถ้าใส่ในเครื่องดื่มก็จะนิยมใช้หญ้าหวานหรือว่าหล่อข้างกล้วยนะคะบอกหล่อข้างกล้วยเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาซื้อยากแล้วก็ราคาสูงนิดนึงนะถามว่าดีไหมดีนะในกลุ่มนี้นะถ้าส่วนตัวหมอจะเชียร์ให้ใช้ตัวนี้นะถ้าเกิดว่าคนไข้จำเป็นนะคะหรือถ้าคนที่มีโรคประจำตัวนะก็ควรเลือกกลุ่มน้ำตาลที่เป็นกลุ่มน้ำตาลธรรมชาติที่มันแบบไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะห
1: รือว่าก
0: ลุ่มผู้ป่วยเบาหวานซึ่งไอที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็ใช้ได้เกือบทุกตัวนั่นแหละเอาเป็นว่าเราสะดวกใช้ตัวไหนเราก็เลือกอันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลข้างเคียงอย่างที่บอกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะไซริทอลซอร์บิทอลต่างๆนะคะพวกนี้ที่มันอยู่ในลูกอมมะฝรั่งนะคะกินมากอาจจะท้อง

0: ท้องอืดแน่นท้องท้องเสียก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรบริโภคแต่น้อยนะถ้ามากไปก็ไม่ดีนะคะเนาะต่อให้จะกินแล้วฟันไม่ผุก็เถอะนะก็อาจจะท้องเสียได้นะคะค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการใช้น้ำตาลทดแทนเนี่ยนะเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เรากินเข้าไปน่ะมันมีน้ำตาลจริงหรือน้ำตาลทดแทนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องรู้คืออ่านฉลากโภชนาการเสมอนะคะเพราะว่าการอ่านฉลากเนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เรารับทานเข้าไปนะคะถ้าส่วนใหญ่อาหารที่ไม่เติมน้ำตาลเนี่ยก็จะระบุเลยว่าไม่มีน้ำตาลนะคะก็คือ no added sugar เนาะหรือ sugar free นะคะแต่ถ้ามีน้ำตาลทดแทนนะน้ำตาลอื่นๆเป็นส่วนประกอบเนี่ยเขาก็จะระบุไปด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะเป็นกลุ่มน้ำตาลสังเคราะห์เนี่ยเขาต้องระบุนะคะนั้นดูด้วยว่ามันมากหรือน้อยนะไม่ใช่แบบก็กินไปไม่อ่านนะคะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มใช้นะก็ใช้น้อยๆก่อนนะคะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: โดยเฉพาะ
1: เพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยมีความหวานที่สูงกว่าหมายถึงว่ารสความหวานที่มันแบบหลายเท่ามากเลยนะฟังอันล่าสุดก็คือ600เท่า
2: ก็คือซูคราโรสเนี่ย
1: โอ้โหโหดมาก
0: ก็คือมันใช้น้อยมากๆนะคะอย่างหญ้าหวานเนี่ยหมอมีสอน
2: ช้อ
0: น
2: ทำ
0: ชาโชว์อะไรอย่างนี้เนาะใช่ส่วนใหญ่เขาจะแบบใส่ไปเยอะๆแบบว่าจริงๆแค่ปลายช้อนนิดเดียวเน
1: ี่
0: ยก็หวานแล้วนะถ้ามันมากเกินไปหรือว่าม
1: ันขมอะถ้าใส่มากไปอะค่ะ
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มน้อยๆนะโดยคนที่เพิ่งทานนะคะค่อยๆปรับเพราะว่าเวลาเราปรับพวกนี้ค่ะจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะได้ปรับตัวด้วยนะคะบางทีแบบเรากินไปทีเดียวเลยมันอาจจะแบบว่าทำให้แบบไม่คุ้นชินอาจจะท้องเสียท้องอืดอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะมีข้อควรระวังนะในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษกับสัตว์นะคะโดยเฉพาะเป็นพิษต่อสุนัขอย่างร้ายแรงนะในตัวน้ำตาลไซริทอลนะคะเขาถึงบอกว่าอาหารของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอาหารสำหรับสุนัขได้เสมอไปนะคะมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะทำให้สุนัขของคุณเนี่ยสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยตับวายหรือเป็นอันตรายที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูถ้าเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนี่ยอาจจะต้องดูด้วยว่าน้ำตาลมีส่วนประกอบของน้ำตาลเนี่ยในอาหารหรือว่าขนมที่เราให้เขากินหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะ
2: คุณหมอครับในก็คุณหมอพูดถึงไซลินทอลแล้วครับไซลินทอลก็คือผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงสุนัขแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสติ๊กเหมือนกันซีเรียสเหมือนกันผมอยากรู้ว่าคุณหมอว่าโดยมากนะครับน้ำตาลไซลินทอลเนี่ยที่ใส่ในของกินของเราเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในอาหารประเภทไหนครับ
0: ไซริทอลที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกเครื่องดื่มในพวกขนมมีในพวกลูกอมพวกแบบของขบเคี้ยวค่ะแต่ว่าจะ
2: ขนมกรอบ
0: ที่หมอเจอบ่อยๆเลยอ่ะมันจะอยู่ในพวกลูกอมค่ะ
1: ลูกอมที่เป็นซูการ์ฟรี
0: ใช่ค่ะแต่ถามว่ามันอยู่ในอื่นๆได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆมันใช้ได้กับแทบจะทุกอาหารนะคะ
2: คือมันจะเย็นๆซ่าๆใช่ไหมครับดูชื่อไซลิทอล
0: หลักๆก็จะชอบใส่ในพวกที่มันแบบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากใช่เย็น
1: ๆ
0: ถ้าแอลกอฮอล์มันจะมีความเย็นซ่าๆเย็นสดชื่นนิดนึง
1: แทนมิ้นท์แทนอะไรแบบนี้ได
2: ้ดีมากเลยเพราะว่าผมจะได้แบบ
1: ระมัดระวัง
2: จะได้ระวังไม่ว่าจะเป็นยาบ้วนปากหรือว่าหมักฝรั่งหรืออะไรที่มันแบบเย็นๆซ่าๆหวานๆแบบลักษณะเนี่ย
0: อันนึงก็คือถ้าเราแบบมีสัตว์เลี้ยงอะค่ะถ้ามีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาบ้วนปากเดี๋ยวนี้น้ำยาบ้วนปากก็ทำกลิ่นทำรสที่มันแบบค่อนข้างน่ารับประทานนะคะก็อาจจะเก็บให้ไกลจากสัตว์เลี้ยงนิดนึงบางทีเผื่อเราเปิดไว้แล้วน้องไปแบบไปกินไปผิดไปเลียอะไรอย่างเงี้ยใช่ได้รับในปริมาณมากเลยอะค่ะมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ
2: อย่างผมสุนัขอย่างของคุณกุ้งครับเลี้ยงแมวอย่างแมวด้วยได้ไหมฮะหมายถึงว่าแมวไซริทอลนี่ก็แพ้เหมือนกันไหมฮะ
0: คือถ้าตามข้อมูลเนี่ยค่ะจะเป็นพิษต่อสุนัขค่ะในแมวเนี่ยหมอไม่แน่ใจ
2: นะคุณ
0: แต่ว่าแบบ
1: แต่ใดๆเนาะอาหารคน
2: ผมมันก็ไม่ควรดี
1: เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ของคนก็ไม่ควรจะให้ทั้งสัตว์เลี้ยงใช้
2: แยกแยะให้ชัดเจน
1: เนาะแยกแยะเพราะว่าทั้งสารอาหารแล้วก็อะไรเราก็ไม่รู้เนาะคุณหมอเนาะว่าอันนี้จะเป็นพิษต่อเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองก็พูดไม่ได้กว่าอาการจะเกิดขึ้นแล้วกว่าจะแย่เนี่ยก็เราก็ไม่ทันได้สังเกตเดี๋ยวมาเสียใจที่หลังอีก
2: ใช่เท่าที่ผมครับคุณหมอ
0: ต้องเหมือนแยกให้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบคาเฟ่น้องหมาคาเฟ่น้องแมวเนี่ยเขาก็จะแยกอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยค่ะก็คือต่อให้ฉลากบอกว่าไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้แบบเต็มที
2: ่
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
1: เต็มที่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือไม่มีน้ำตาลก็ยังมีอย่างอื่นอยู่เนาะยังมีนมเนยไขมัน
1: มีแป้งมีตัวอะไรที่สามารถสังเคราะห์กลายมาเป็น
2: ตกค้างทำให้เกิดโรคในอนาคตได้
0: คือมันเป็นตัวช่วยหนึ่งแหละนะคะที่ถ้าเราจำเป็นต้องลดหรือควบคุมเนี่ยการใช้น้ำตาลทางเลือกเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็ต้องมีลิมิตนะไม่ใช่แบบกินเต็มที่นะคะอย่างที่บอกเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งนะแล้วก็อย่างของที่โรงพยาบาลตอนนี้ค่ะเราก็มีตัวพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบเครื่องดื่มผงชงนะคะก็ใช้น้ำตาลทางเลือกใช้ย่าหวานเหมือนกันหรืออย่างยาแก้ไอสูตรไม่มีน้ำตาลเนี้ยนะคะก็ใช้เป็นน้ำตาลทางเลือกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการควบคุมเนาะหรือคนที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานนะคะแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกได้ก็แนะนำว่าให้ลดหวานจากตัวเราเอง
1: จากพฤติกรรมของเราจะดีกว่า
0: จากพฤติกรรม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วเด็กๆล่ะคะสามารถรับประทานน้ำตาลทางเลือกได้เหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่าคะ
0: รับประทานได้แต่อย่างที่บอกว่าควรเริ่มแต่น้อยๆนะคะแล้วก็ไม่แต่ละคนเนี่ยความสามารถในการรับพวกนี้จะไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่อาจจะมีปัญหาได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะระบบลำไส
1: ้
0: ท้องอืดเกิดแก๊สท้องผุท้องเสียนะถ้ากินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มกินนะคะเด็กๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ปริมาณแต่น้อยก่อนนะคะ
1: เอาจริงๆถ้าฝึกเด็กๆได้เนาะการไม่ให้กินหวานตั้งแต่เด็กเลยกลายเป็นแบบ
2: นิสัย
1: นิสัยไปเลยจะดีมากเลยนะคะวันนี้
0: ก็เรื่องการลดหวานนะคะมันเป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับได้นะคะอันนี้หมอต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจคนที่มีความคิดว่าอยากจะลดหวานด้วยอย่างหมอเองอ่ะก็ช่วงหลังมาเนี่ยค่ะปี2ปีมาเนี่ยคือเคยตรวจเจอไขมันในเลือดสูงนะคะก็เลยลดการกินน้ำหวานทุกชนิดเลยนะคะช่วงแรกก็อาจจะทรมานหน่อยนะ
1: นอนตอนแรกนะคะ
2: ใช่
0: ตอนหลังก็สามารถกินแบบไม่มีน้ำตาลได้นะคะ
1: นอน
3: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออุ๋มที่มาให้ความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานพี่กุ้งแล้วก็คุณเอิร์ธด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะก็ได้รับฟังเรื่องของการใช้สารให้ความหวานแทนที่น้ำตาลไปแล้วนะคะก็ลองพิจารณาดูนะเผื่อหลายๆท่านอาจจะอยากลองใช้สารเหล่านี้เพื่อลดการรับประทานน้ำตาลนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปนานๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการยอหญิงโสภาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการของเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.นะคะตอนนี้เพิ่มดีเจสีส้มเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังรายการในวันจันทร์และวันอังคารก็จะพบกับดีเจสีส้มนะคะส่วนใครมาวันพุธพฤหัสและศุกร์ก็จะพบกับดีเจพี่กบนั่นเองนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ขอปิดท้ายรายการกันด้วยธรรมะกับช่วงหลักใจสุขใจค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการยอหญิงโสภาได้ใหม่นะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ช่วงหลักใจสุขใจ
5: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยเช่นเคยที่จะได้นำข้ออัดข้อธรรมมาส่งท่านทั้งหลายให้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของมงคลธรรมนำชีวิตที่ว่าด้วยมงคลทั้ง38ประการไล่มาตั้งแต่อาเสวนาจะพระลานังบันเดตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคณมุตตมังปฏิลูปเตสวาโซจะบุเพจะกตปุญญตาแม่พอได้ยินคำบาลีแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านก็จะเคลิ้มหลับไปแล้วนะเรามาถึงในมงคลข้อที่13บทที่ว่าทารัสสะสังฆโหการสงเคราะห์ภรรยาการใช้ชีวิตคู่อยู่กันให้ราบรื่นและอยู่ ยังได้มีความสุขมันยากตรงไหนรู้ไหมท่านผู้ฟังมันยากก็ตรงที่ว่ามันทำยังไงให้มันง่ายนั่นแหละโยมนะฉะนั้นการที่จะอยู่คู่กันเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าการสงเคราะห์สามีภรรยานั้นก็เป็นมงคลคำว่าทาระทารัสสะก็แปลว่าเมียสังฆหะก็แปลว่าการสงเคราะห์มีบางคนก็บอกแซวว่าพยัญชนะตัวไหนที่ลงท้ายด้วยยอยักษ์มันดุร้ายทุกตัวนะพระอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นว่าเมียนี่มียอยักษ์ยอยักษ์กำกับอันนี้ก็ดุร้ายชายานี่ก็แปลว่าเมียอันนี้ก็ดุร้ายภรรยานี่ก็ดุร้ายสามตัวนี้ดุร้ายทุกตัวว่าอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่าไปให้ความหมายเกิดโทษเกิดภัยขนาดนั้นขนาดคำว่าผู้ชายก็ยอยักษ์กำกับมีร้ายกว่าผู้หญิงเป็นไหนๆนะฉะนั้นความหมายของการสงเคราะห์ภรรยานี่นั่นก็หมายความว่าผู้ชายที่มีเมียก็จะต้องสงเคราะห์เมียจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตฝ่ายหญิงก็ด้วยเช่นกันก็ต้องสงเคราะห์สามีจึงจะเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นชายหญิงที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กันอยู่กินด้วยกันก็ถือว่าเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะแต่ในความหมายของคำว่าสามีนั้นก็แปลว่านายแปลว่าเจ้าของแปลว่าเจ้านายเพราะฉะนั้นผู้ชายฟังในวันนี้แล้วก็อย่าถือตัวว่าเป็นเจ้านายนะเราน่ะจะเป็นเจ้านายที่ดีมันก็ดีส่วนภริยาหรือปริจาริกาก็แปลว่าผู้ปรนิบัติซึ่งภรรยานั้นก็แปลว่าผู้ควรเลี้ยงสามีนั้นก็แปลว่าผู้เลี้ยงเพราะฉะนั้นผู้ชายที่จะเลี้ยงได้เลี้ยงผู้หญิงได้ก็จะต้องเป็นบุรุษที่ควรขยันหมั่นเพียรทุ่มเทมีความรับผิดชอบเพราะคนเราจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก็ไม่ใช่ว่าจะชาติหนึ่งชาติเดียวแต่ที่จะได้อยู่คู่กันมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะคนที่จะมาเป็นสามีภรรยากันร่วมบุญกุศลกันมาไม่ต่ำกว่า500ชาติเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าถ้าชาติหน้ามีจริงอยากจะเจอกันอีกไหมเล่าญาติโยมบางคนก็บอกว่าพอแล้วฉันพอแล้วไม่ต้องการอีกแล้วสำหรับผู้ชายคนนี้ ว่าไปแล้วมันก็มีเรื่องเล่ากับคำได้โยมนะภรรยาก็ทะเลาะกันวันหนึ่งพอทะเลาะกันแกก็ขุดคุยว่าในสมัยตั้งแต่ก่อนที่จะมาแต่งสัญญาว่าจะดูแลฉันตลอดชีวิตทำไมตอนนี้มาทิ้งฉันไปมีคนอื่นผู้ชายก็เลยบอกว่าตอนที่ฉันสัญญากับเธอน้ำหนักเท่าไหร่นี่เธอน้ำหนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้รักกันจริงนะฉะนั้นคนเราจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันจะเป็นคนแบบไหนนี่มันจะอยู่คู่กันอยู่รอดไม่รอดนี่คนเรานี่มันจะมีธาตุเดิมนะนะธาตุแท้เขาเรียกธาตุแท้ธาตุแท้นี่คือฝังอยู่ในอัธยาศัยใจคอนะพอมาอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยต่างคนต่างเผยธาตุแท้กันออกมามันก็จะไม่สมกันนะไม่สมประกอบกันบางทีนะคนที่มันมีธาตุแท้ที่มันไม่ดีไม่งามเป็นโทษเป็นไทยทำอย่างไรมันก็ไม่ได้เป็นมงคลนะเหมือนเราถากไม้หาแก่นไม้กับไม้ที่ไม่มีแก่นน่ะญาติโยมผู้หญิงจะรู้ดีโยมผู้ชายจะรู้ดีบางทีถากเท่าไหร่มันก็ไม่เจอนะเพราะว่าไม้มันไม่มีแก่นมันเหนื่อยเปล่าทำดีกับคนไร้ความรับผิดชอบมันก็เป็นแบบนี้ละญาติโยมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กันมานะก็ลองฟังดูแล้วก็ไตร่ตรองพินิจพิจารณานะส่วนโยมผู้หญิงก็ต้องปรนิบัติดูแลกิจการงานในครอบครัวนะมีคำพูดแซวๆเขาบอกแม้มีปีกโผบินได้เหมือนนกอกจะต้องทะนูเจ็บปวดนักก็จะกลับมาตายที่หน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาให้เช็ดเลือดและน้ำตาเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสามีกลับมาบ้านเนี่ยแม่บ้านก็จะรออยู่หน้าบ้านก็ เปิดประตูแอดมามึงไปไหนมาเนี่ยก็ด่าจอดๆๆๆๆนะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับว่าการสงเคราะห์ภรรยาสามีนั้นก็เป็นมงคลซึ่งได้แสดงภรรยาไว้7อย่างญาติโยมผู้ชายที่ฟังอยู่ก็ลองไตร่ตรองดูว่าคนที่อยู่คู่อยู่กินกันมาเป็นคนแบบไหนประการแรกภรรยาวัฒกะเนี่ยแปลว่าเพชฌฆาตเมียเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยประการแรก2เมียเหมือนโจรเมียเหมือนนายเมียเหมือนแม่เมียเหมือนน้องสาวเมียเหมือนเพื่อนเมียเหมือนทาสเมียของท่านเหมือนใครดังต่อไปนี้บางคนนี่มีเมียเหมือนแม่นะแม่ก็จะเป็นห่วงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างเมียที่เป็นเพชฌฆาตเป็นคนโมโหร้ายนะผิดพลาดได้กระดาษช็อตๆๆๆๆๆนะอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ดึงมาเหวนะทั้งด่าทั้งสาปแช่งต่างๆนานาเวลาไม่พอใจใครที่มีเมียประเทศประเภทนี้ก็ไปตรองดูดีๆแล้วกันส่วนมากก็จะอยู่กันแบบเนื้อเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าอยู่กันได้นี่ก็แสดงว่าเขาสั่งมาสร้างมาคู่กันแล้วล่ะโยมนะประการที่สองนี่เมียเหมือนโจรนะเอาเปรียบทุกอย่างนะอะไรที่ได้ประโยชน์มาเนี่ยก็จะเอาเปรียบทุกอย่างเงินทองข้าวของเก็บหมดทุกอย่างนะสามีจะไปอนุเคราะห์ญาติพี่น้องฝ่ายทางแม่ก็ไม่ได้ก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาประการที่สามเมียเหมือนนายสั่งได้ทุกอย่างเมียเหมือนแม่นี่ก็บอกว่าเมียเหมือนแม่นี่เสมอกับดวงตานะดีเมียเหมือนน้องสาวเมียเหมือนเพื่อนเมียเหมือนทาสนี่รับใช้เมียนี่ข่มใจอยู่นะเมียเหมือนทาสเมียไม่ชอบมาพากลก็ข่มใจอยู่ฉะนั้นการที่คนสองคนจะมาอยู่ด้วยกันก็จะแต่งงานกันใช่ไหมแต่งงานก็จะมีอยู่สองระยะคือก่อนแต่งกับในขณะที่ทำงานคือแต่งแล้วก็ต้องไปทำงานมันถึงจะอยู่รอดได้นะที่เรียกว่าแต่งงานสินสอดทองมั่นเนี่ยมันก็สำคัญด้วยเช่นกันมันวัดความอดทนความเพียรพยายามเอาจริงเอาจังของโยมผู้ชายเพราะฉะนั้นก่อนแต่งที่จะมาเป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อก่อนไม่ได้เห็นหน้าจะเป็นจะตายพอขวนขวายมาอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันแล้วจะเป็นจะตายนะเมื่อก่อนนี่เช้าถึงเย็นถึงแต่เดี๋ยวนี้หน้าตาก็แทบจะไม่อยากจะมองนะข้อปฏิบัติของสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยาข้อที่หนึ่งก็ต้องยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจยกความเป็นใหญ่และให้ของแต่งตัวยกย่องไปไหนมาไหนก่อนนี่ภรรยาของผมครับอย่าไปดูหมิ่นนะอย่าไปด้อยค่าภรรยาของเรานี่สวยที่สุดนางฟ้าแล้วไม่ต้องนอกใจหนึ่งเดียวไม่เหลียวมองใครงานบ้านงานเรือนยกความเป็นใหญ่ให้บริหารจัดการให้นะวันวาเลนไทน์โอกาสดีๆวันเกิดครบรอบแต่งงานก็จัดหาของแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นสร้อยของแก้วแหวนเงินทองหาให้ใครไม่เคยให้อะไรแม่บ้านก็ต้องฟังวันนี้แล้วก็หาจัดแจงให้นี่จะถึงวันวิสาขะแล้วหาดอกบัวไปสักกำนะโยมนะอันนี้ล้อเล่นนะโยมนะส่วนภรรยาจัดงานบ้านให้ดีสงเคราะห์ญาติฝ่ายผัวแม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่ได้มาให้ดีขยันทำงานก็เป็นอันครบถ้วนกระบวนความในข้อว่าทารสสังเก้าโหในมงคลทำนำชีวิตข้อที่13จะเริญพร
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็นเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
7: จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
8: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้จะพบว่าหลายๆพื้นที่ในเขตภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงค่ะบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรนะคะก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างการใช้ชีวิตก็ลำบากลำบนกว่าเดิมค่ะซึ่งฝนก็เหมือนทำท่าว่าจะหายไปแต่ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆเลยค่ะดังนั้นนอกจากเรื่องของทรัพย์สินที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันนะคะก็คือสุขภาพและภัยเงียบจากโรคระบาด ที่มาพร้อมกับน้ำสกปรกค่ะค่ำคืนนี้พลอยใสจึงขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรคอันตรายเพื่อจะได้ระมัดระวังตัวกันได้ทันท่วงทีค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่โรคแรกกันก่อนค่ะที่มากับน้ำท่วมขังและน่ากลัวสุดๆนั่นก็คือโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสค่ะโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะที่ปะปนมากับปัสสาวะของสัตว์พาหะเช่นหนูโคกระบือหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขของเราก็ตามค่ะซึ่งก็จะถูกชะล้างมารวมกันในน้ำท่วมขังเจ้าเชื้อโรคนี้นะคะมีความร้ายกาจตรงที่สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลรอยถลอกหรือแม้แต่ผิวหนังที่แช่น้ำอยู่นานๆจนเปื่อยค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำสำหรับอาการและคำเตือนนะคะหลังจากที่ได้รับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยค่ะจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องและโคนขาร่วมกับมีอาการตาแดงตาเหลืองด้วยซึ่งถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบรักษานะคะเชื้อจะลามไปทำลายอวัยวะภายในจนเกิดภาวะไตวายตับวายและเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะดังนั้นหากคุณผู้ฟังจำเป็นต้องเดินลุยน้ำก็ควรจะสวมรองเท้าบูทค่ะแล้วก็ให้ทำการรีบฟอกสบู่ล้างทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อขึ้นจากน้ำค่ะก่อนจะไปรู้จักกับโรคถัดไปนะคะพลอยสายขอชวนคุณผู้ฟังมาผ่อนคลายความกังวลแล้วปล่อยใจไปกับเสียงเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงโรคฉี่หนูภัยร้ายสุดน่ากลัวกันไปแล้วนะคะเรามาฟังภัยร้ายตัวที่2กันบ้างดีกว่าค่ะที่มักจะระบาดหนักควบคู่มากับช่วงหน้าฝนและพื้นที่น้ำท่วมขังนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะสาเหตุของโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคค่ะเมื่อฝนตกชุกและมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆรอบบ้านหรือในพื้นที่ประสบภัยนะคะยุงลายจะใช้เป็นแหล่งวางไข่ได้อย่างรวดเร็วค่ะทำให้ประชากรยุงพุ่งสูงขึ้นและพร้อมใจกันออกมากัดผู้คนเพื่อหาเลือดหล่อเลี้ยงไข่ของมันค่ะทำให้เหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะธรรมดานี้นะคะกลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามคนทุกเพศทุกวัยในยามวิกฤตค่ะซึ่งบางท่านอาจจะมัวแต่ห่วงเรื่องของน้ำท่วมมัวแต่ห่วงเรื่องของการยกของหนีน้ำจนลืมระวังเรื่องของยุงลายไปเลยค่ะสำหรับอาการและคำเตือนนะคะหากว่าเป็นโรคนี้ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเรื้อรัง 2-7 วันเลยค่ะแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหน้าแดงและมักมีจุดเลือดออกตามผิวหนังด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญมากๆและอยากให้คุณผู้ฟังได้รับรู้เอาไว้นะคะก็คือห้ามซื้อยาลดไข้กลุ่มแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนมาทานเองอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะไปกัดกระเพาะและทำให้เลือดออกง่ายขึ้นจนอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังมีไข้สูงร่วมกับอาการซึมอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าปวดท้องที่ใต้ชายโครงด้านขวานะคะให้รีบไปพบแพทย์อย่างทันทีค่ะอย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วก็ควรที่จะช่วยกันเก็บบ้านให้สะอาดไม่รกใส่ฝาปิดภาชนะเพื่อไม่ให้ยุงลายไปวางไข่ได้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะให้วางความกังวลใจลงไปก่อนช่วงหน้าเราจะมาฟังอีกหนึ่งโรคร้ายที่มาพร้อมกับช่วงน้ำท่วมกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยโรคที่เกือบทุกคนต้องเคยเจอเมื่อต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังค่ะนั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าและการติดเชื้อราที่ผิวหนังค่ะโรคนี้นะคะไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสร้ายแรงโดยตรงค่ะแต่ว่าเกิดจากการที่ผิวหนังของเราต้องแช่จมอยู่ในน้ำสกปรกความชื้นแฉะและโคลนตมเป็นเวลานานติดต่อกันค่ะทำให้เกราะป้องกันผิวของเราอ่อนแอลงผิวหนังก็จะเกิดการเปื่อยยุ่ยและเปิดโอกาสให้เชื้อราหรือแบคทีเรียที่ปะปนมากับน้ำนะคะเข้าจู่โจมผิวหนังส่วนที่อับชื้นได้ง่ายๆเลยแหละค่ะสำหรับอาการและคำเตือนค่ะเริ่มต้นก็จะมีอาการคันยุบยิบตามซอกนิ้วเท้าผิวหนังจะเริ่มลอกเป็นขุยค่ะแล้วผิวก็จะแดงอักเสบซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยให้แช่น้ำซ้ำๆนะคะแผลจะลุกลามกลายเป็นตุ่มผุพองค่ะจากนั้นก็จะมีหนองอักเสบและเจ็บปวดมากคำเตือนที่สำคัญค่ะอย่าปล่อยให้เท้าเปียกชื้นเป็นเวลานานหากว่าคุณผู้ฟังต้องลุยน้ำนะคะควรจะเช็ดเท้าให้แห้งสนิททุกครั้งค่ะจากนั้นก็ให้ทายาฆ่าเชื้อราด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการแกะการเกาจนเกิดเป็นแผลเปิดลึกค่ะเพราะว่าจะกลายเป็นช่องทางให้โรคร้ายตัวอื่นๆเช่นโรคฉี่หนูเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยพลอยสายขอส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทั้งที่อยู่ภาคกลางหรือภาคอื่นๆที่ประสบกับฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและปลอดภัยกันทุกท่านนะคะค่ำคืนนี้ก็เดินทางมาถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนกันแล้วล่ะค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยวารีเด็ดใจที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีน้องฝนสรัญญาที่จะมารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังในวันหยุดค่ะเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้รายการใส่ใจชีวิตค่ะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆหากว่ามีประโยชน์นะคะก็จะได้นำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ระดับน้ำหลายพื้นที่จะลดลงแล้วหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังนะคะแล้วแต่ว่าจะระดับไหนก็ต้องยังต้องส่งกำลังใจไปให้กับทุกท่านทุกครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็ยังเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนค่ะบอกว่าถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ประชาชนยังต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพจากภาชนะและสิ่งของที่มีน้ำขังทั้งภายในแล้วก็รอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดหรือว่าเคลื่อนย้ายในช่วงน้ำท่วมนะคะซึ่งอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะขณะที่ขยะเศษอาหารแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่ตกค้างนะคะอาจจะเป็นแหล่งอาหารและสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันนำไปปนเปื้อนอาหารและภาชนะได้ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็ขอให้ประชาชนนะคะเร่งสำรวจแล้วก็จัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดโดยเทน้ำขังทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นจะต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดพร้อมคว่ำหรือว่าจัดเก็บถังกระป๋องขวดภาชนะพลาสติกแล้วก็วัสดุเหลือใช้ต่างๆไม่ให้มีน้ำขังและกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงค่ะรวมไปถึงสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดและใช้ยาทากันยุงเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยนะคะสำหรับการป้องกันแมลงวันและการปนเปื้อนในอาหารเนี่ยควรดูแลอาหารน้ำดื่มและภาชนะให้สะอาดทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หากว่าเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วนะคะควรเก็บในภาชนะที่สะอาดแล้วก็มีฝาปิดมิดชิดค่ะไม่วางอาหารหรือวัตถุดิบไว้ในที่โล่งล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนทานอาหารก่อนเตรียมอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำนะคะขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลต่างๆควรใส่ถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดแล้วก็นำไปทิ้งหรือกำจัดอย่างเหมาะสมเพื่อลดแหล่งอาหารแหล่งสะสมแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันค่ะส่วนการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดนะคะควรระมัดระวังโคลนขยะสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลที่อาจตกค้างทั้งภายในบ้านแล้วก็บริเวณโดยรอบด้วยสวมถุงมือรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรกโดยตรงล้างมือล้างขาหรืออาบน้ำด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีหลังจากทำความสะอาดค่ะหากว่ามีอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นไข้สูงนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมค่ะก็ขอให้ภายในครอบครัวนะคะดูแลซึ่งกันและกันดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็ดูแลสุขอนามัยหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องกำจัดน้ำขังจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลป้องกันยุงกัดแล้วก็ดูแลอาหารกับน้ำดื่มให้สะอาดปลอดภัยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ทางกรมควบคุมโรคออกมาเตือนนะคะในช่วงน้ำท่วมขังน้ำเน่าเนี่ยก็จะเสี่ยงเชื้อโรคปนเปื้อนอาหารนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์น้ำท่วมอาจทำให้ประชาชนมีข้อจำกัดในการใช้น้ำและเตรียมอาหารจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกน้ำและอาหารนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำเน่าเสียค่ะซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้าสู่อาหารได้ขอให้เลือกใช้น้ำสะอาดสำหรับดื่มและประกอบอาหารหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนนะคะรวมไปถึงอาหารที่
ที่สัมผัสน้ำท่วมหรือน้ำเน่าเสียและอาหารที่มีกลิ่นมีสีหรือว่ามีลักษณะที่ผิดปกติค่ะเพราะว่าเชื้อโรคบางชนิดเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะสำหรับอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ได้รับแจกมาเนี่ยควรตรวจสอบสภาพความสะอาดแล้วก็ภาชนะบรรจุก่อนทานนะคะเลือกอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่แล้วก็ผ่านความร้อนอย่างทั่วถึงทานทันทีหลังปรุงสุกหรือว่าเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดหากว่าเป็นอาหารที่ต้องปรุงนะคะควรปรุงให้สุกทั่วถึงแล้วก็เลือกอาหารที่ผ่านการจัดเก็บและบรรจุอย่างเหมาะสมค่ะที่สำคัญนะคะไม่ควรนำสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าซากสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมมาประกอบอาหารหรือว่ามาทานค่ะเพราะอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยหากว่าไม่สามารถดูแลสุขอนามัยได้ตามปกติควรดูแลตนเองเท่าที่ทำได้ค่ะโดยการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนทานอาหารและก่อนเตรียมอาหารดูแลภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สะอาดหากไม่มีน้ำสะอาดนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารโดยตรงและหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำท่วมควรป้องกันตนเองแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็วเมื่อสามารถทำได้ค่ะหากว่ามีอาการท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวนะคะควรจิบน้ำสะอาดหรือว่าดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆให้จิบค่อยๆจิบไปนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและทานอาหารอ่อนที่ปรุงสุกและสะอาดค่ะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรืออาหารที่ไม่ค่อยมั่นใจในความสะอาดนะคะหากถ่ายบ่อยอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นเลือดหรือว่ามีอาการขาดน้ำอย่างเช่นปากแห้งปัสสาวะน้อยแล้วก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียมากควรจะรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านค่ะหากว่ายังออกจากบ้านไม่ได้นะคะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะเขาจะได้ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปดูแลค่ะกรมควบคุมโรคนะคะก็เน้นย้ำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ยังมีน้ำท่วมเลือกใช้น้ำสะอาดทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกตรวจสอบอาหารหรือของแจกก่อนที่จะทานนะหลีกเลี่ยงการนำสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุมาประกอบอาหารเพื่อช่วยลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำค่ะหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็โทรไปได้เลยนะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากในช่วงแรกนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
2: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเสจใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz กับเรื่องราวสาระน่ารู้ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะน้ำที่ดูใสไม่ได้แปลว่าสะอาดนะคะให้ระวังการใช้น้ำในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดด้วยในช่วงน้ำท่วมเนี่ยน้ำที่มองเห็นว่ามันใสๆเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันสะอาดหรือว่ามีความปลอดภัยเสมอไปนะคะเพราะว่าเชื้อโรคและสารปนเปื้อนบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะการนำน้ำมาใช้ดื่มมาปรุงอาหารหรือว่ามาใช้อาบน้ำชำระร่างกายเนี่ยจึงควรเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคทางเดินอาหารและโรคผิวหนังค่ะน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหารนะคะควรจะเลือกใช้น้ำบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือว่าน้ำประปาที่ต้มให้เดือดก่อนบริโภคและควรเก็บน้ำไว้ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดนะคะรวมไปถึงภาชนะสะอาดสำหรับตักน้ำโดยไม่ใช้มือสัมผัสน้ำโดยตรงค่ะหากสงสัยว่าน้ำอาจจะมีการปนเปื้อนไม่ควรนำมาใช้ดื่มหรือว่าปรุงอาหารนะคะเพราะว่าน้ำที่ดูใสเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะปราศจากเชื้อโรคหรือว่าสารปนเปื้อนค่ะน้ำสำหรับอุปโภคควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมโดยตรงโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีบาดแผลค่ะหากจำเป็นจะต้องสัมผัสนะคะควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าปากเข้าตาหรือว่าสัมผัสบริเวณบาดแผลและควรใช้น้ำสะอาดสำหรับล้างมือและทำความสะอาดบาดแผลค่ะสำหรับภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารนะคะภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำท่วมหรืออาจจะปนเปื้อนควรจะล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำกลับมาใช้ค่ะหากว่าเป็นสิ่งของที่ทำความสะอาดได้ยากก็ควรจะแยกทิ้งหากสงสัยว่าปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำเสียไม่ควรนำกลับมาใช้งานค่ะหลังน้ำลดนะคะอย่าเพิ่งรีบใช้น้ำตามปกติควรที่จะตรวจสอบและทำความสะอาดระบบน้ำภายในบ้านก่อนนำกลับมาใช้ทั้งถังเก็บน้ำนะคะบ่อพักน้ำเครื่องกรองน้ำแล้วก็ระบบประปาภายในบ้านค่ะหากน้ำมีสีมีกลิ่นหรือว่ามีรสที่ผิดปกติควรงดดื่มและงดนำไปปรุงอาหารนะคะจนกว่าจะมั่นใจว่าน้ำนั้นมีความปลอดภัยค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือให้คำนึงอยู่เสมอว่าน้ำดูใสไม่ได้หมายความว่าสะอาดในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดเนี่ยควรเลือกใช้น้ำอย่างระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบความสะอาดของแหล่งน้ำและระบบภายในบ้านก่อนกลับมาใช้งานตามปกติค่ะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของการใช้น้ำในช่วงน้ำท่วมแล้วนะคะพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วก็จะมีการเข้าไปเคลียร์บ้านทำความสะอาดบ้านในช่วงฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งสิ่งของที่เปียกน้ำแต่สิ่งของบางประเภทที่จมน้ำหรือว่าแช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อราแบคทีเรียและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะกรมอนามัยก็แนะนำ5กลุ่มสิ่งของที่ควรพิจารณาตัดใจทิ้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกคนในครอบครัวค่ะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของอาหารและยาค่ะควรทิ้งยาที่โดนน้ำท่วมอาหารสดที่อาจปนเปื้อนอาหารกระป๋องที่บวมบุบหรือว่าขึ้นสนิมแล้วนะคะรวมไปถึงอาหารแห้งที่เปียกชื้นเพราะอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรคค่ะ กลุ่มที่2ก็คือที่นอนและเครื่องนอนผ้านะคะที่นอนฟูกโซฟาผ้าแล้วก็เบาะผ้าที่อมน้ำและเปียกชื้นเป็นเวลานานๆมักจะแห้งได้ยากแล้วก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียค่ะบางบ้านก็อาจจะเสียดายนะคะเอาไปตากแดดก็คิดว่าพอแห้งแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ได้ตามปกติแต่ที่จริงแล้วอาจจะมีเชื้อราที่มันซุกซ่อนอยู่ข้างในซึ่งเรามองไม่เห็นก็เป็นได้ค่ะกลุ่มที่3ก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดและ MDF นะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดหรือ MDF เนี่ยหากว่ามีอาการบวมผิดรูปยุ่ยหรือว่ามีคราบราอาจเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างและกำจัดเชื้อราได้ยากนะคะจึงควรพิจารณาทิ้งเพื่อความปลอดภัยก็จะดีที่สุดค่ะกลุ่มที่4ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างเช่นพัดลมกาน้ำร้อนปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จมน้ำนะคะไม่ควรนำกลับมาเสียบปลั๊กใช้งานทันทีเพราะอาจเกิดไฟฟ้ารั่วหรืออันตรายจากระบบไฟฟ้าที่เสียหายนะคะควรให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งานค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ภาชนะอาหารที่ทำความสะอาดได้ยากจานชามเขียงไม้และภาชนะพลาสติกที่มีรอยขีดข่วนลึกอาจจะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ในพื้นผิวแล้วก็ไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงค่ะจึงควรพิจารณาทิ้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งของบางอย่างอาจจะมีคุณค่าทางใจหรือว่าเสียดายที่จะต้องทิ้งนะคะท่านผู้ฟังแต่ว่าหากนำกลับมาใช้แล้วเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลังน้ำลดควรให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากสสส.นะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV Notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำหนึ่งถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่

0: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะหลังเผชิญเหตุอุทกภัยเนี่ยนอกจากดูแลความปลอดภัยและสุขภาพร่างกายแล้วอย่าลืมใส่ใจสุขภาพจิตด้วยนะคะค่อยๆฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ให้เวลากับตัวเองในการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะดูแลความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะหาที่ปลอดภัยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานในพื้นที่ค่ะดูแลสุขภาพร่างกายพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดมากๆเพื่อไม่ให้สภาพร่างกายแย่จนกระทบสภาพจิตใจนะคะมองโลกในแง่บวกค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะคะให้กำลังใจแล้วก็ชมตัวเองว่าได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ก็เก่งแค่ไหนแล้วนะคะผ่อนคลายความเครียดตัวเองค่ะพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวเพื่อระบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพยายามสงบจิตใจมีสติรับรู้กับปัจจุบันทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมรับมือกับปัญหาค่ะนี่ก็เป็นความห่วงใยจากสสส.นะคะอีกเรื่องสุดท้ายที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปพูดถึงเรื่องของการเดินหน้า Medical Drone ส่งยาถึงผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกลค่ะรัฐบาลนะคะเดินหน้านำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์หรือว่า Medical Drone มาช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เปิดปฏิบัติการ Medical Drone ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการใช้ Medical Drone เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบยาจากเดิมกว่า1ชั่วโมงให้เหลือประมาณ14นาทีเท่านั้นค่ะขณะที่การขนส่งระยะทางประมาณ100กิโลเมตรซึ่งหากเดินทางทางบกก็จะใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะโดรนเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบยาจากเดิมกว่า1ชั่วโมงให้เหลือประมาณ14นาทีเท่านั้นค่ะขณะที่การขนส่งระยะทางประมาณ100กิโลเมตรซึ่งหากเดินทางทางบกก็จะใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะเตรียมพัฒนาระบบต่อเนื่องโดยมีแผนเปิดเส้นทางบิน ไปกลับหรือว่าราวทริปนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านเชื่อมโยง13จุดยุทธศาสตร์ในชุมชนโดยเที่ยวบินขาไปจะขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลไปยังชุมชนค่ะส่วนเที่ยวบินขากลับเนี่ยก็จะนำเลือดและสิ่งส่งตรวจจากชุมชนกลับมายังโรงพยาบาลนะคะทำให้เมดิคอลโดรนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง2ทิศทางก็คือไปแล้วก็กลับนะคะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะรัฐบาลนะคะก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทางและลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนได้รับยาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายนะคะที่ร่วมผลักดันการนำ Medical Drone มาใช้แล้วก็เตรียมที่จะต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าคนที่วันนี้เรามี Medical Drone นำ Medical Drone มาใช้แล้วก็เตรียมที่จะต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะว่าคนที่วันนี้เรามี Medical Drone 5 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธแก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับเราไปถึงทีมงานของ New Media นะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยาที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการระโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อการระโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกาฬโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพรบ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะหกนาฬิกาสิบแปดนาทีวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วงตีหนึ่ง
1: ตีหนึ่งครึ่งเมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี
1: ้ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกา5นาทีหรือว่าสักประมาณ20นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
0: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ02-583-3495 02-583-3495 หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4 โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ซัมศิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดู แลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีค้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องละครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยเลยครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือ

หรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่ายังอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลด

0: แล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fongdu เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมแล้วครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง ันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันเลยครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6นาฬิกา52นาทีกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับผม
4: ค่ะสำหรับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้า จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะคะว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงนะความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
3: ครับ
4: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,056,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดรองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
3: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะครับช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทำให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเชียนันจะกินไหมครับปีนี
4: ้กินนะฮะ
3: กินเจหรือกินทุกอย่าง
4: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
3: กินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
4: วันที่9
3: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
4: ค่ะ
3: ก็คือวันศุกร์นี
4: ้ค่ะ
3: วันศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมอ่ะวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการ ดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์